ุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0844456862

0: ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975
1: อยากฟังเพลงคลิก Facebook 975 BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084 045 6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand
0: เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio
2: อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา975 BP Radio
3: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook 975 BP Radio และ LINE ID FM 975
0: คุณกำลังฟัง BP Radio

Facebook 975 VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงหลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่084 045 6862 084 0

งเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook 975 BP Radio

คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975 Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพลาะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพลาะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook 975 BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862 0840456862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

0: ับ BP Radio และ Line ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
3: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G

0: ถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนาม Drive Golf เส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
1: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญ

อีแทคอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน

วัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะสวัสดีวันจันทร์ครับวันนี้วันจันทร์ที่18นะครับเดือนกุมภาพันธ์เดือนพฤษภาคมนะ2569นะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับในแต่ละจังหวัดที่กำลังฟังอยู่เป็นไงร้อนไหมโอ้โหละอุ่นมากเลยเนาะหรือจังหวัดไหนมีฝนตกบ้างเนี่ยก็กดดูเรดาร์ตรวจอากาศก่อนว่ามีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างนะครับมันกระจายนะมันกระจายไปทั่วนะฮะที่เชียงใหม่ที่ในเมืองยังไม่มีนะฮะแต่ว่ามันมีหลังดอยนะมีแถวแม่ริมหลังดอยหลังดอยสุเทพอ่ะเออดอยสุเทพมีนะครับนะฮะมาทักทายกันช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะกับที่นี่ BP Radio ครับในช่วงเวลาแฮปปี้ไทม์กับ DJ Win DJ Tan นะครับมาดูแลคุณผู้ฟังวันนี้วันที่18กันแล้วนะครับก็ผ่านรอบช่วงเวลาของกลางเดือนไปแล้วเรียบร้อยนะครับลงมาทักทายลงมาเซฮายได้และช่วงนี้เหมือนเดิมครับอยู่กันด้วยกับสปอนเซอร์ใจดีให้การดูแลกันช่วงนี้กับ True Detail ครับTrue Detail นะแล้วก็จะเป็นร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่รวมถึงร้านเจ๊เหย่าข้าวต้มบัตรเดียวด้วยนะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้เลยนะครับในใครมาถึงแล้วมาเซฮายกันได้เลยกับเพลงเพราะที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับพี่เดียวอยู่ป่ะพี่เดียวส่งมาวันดีเจครับสวัสดีวันจันทร์ครับดีเจสมุทรสาครร้อนตับแตกมากเลยครับตอนนี้ร้อนตับแตกมากเลยขอเพลงจีนสักเพลงแล้วกันนะฮะสายลมจันทรานะครับได้ฟังครั้งแรกติดหูมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหายฟังเมื่อกี้ส่งลิงก์เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไล่อ่านข้อความก่อนเข้ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อกี้ละนะฮะสวัสดีพี่ปอนธนพัฒน์นะฮะบอกว่าที่นี่โคตรเย็นทำไมเย็นนะพี่พ่ออะไรเปิดแอร์พัดลมเหรอเมื่อกี้ส่งภาพข้าวเช้าข้าวเที่ยงมานะฮะพี่ปอนนะตอนบ่ายเมื่อสักครู่นี้นะฮะเย็นทำไมก่อนสวัสดีพี่รับเหมาด้วยกันละกันนะฮะบอกว่าขอเพลงเซาะหาบปะนะครับกลางต่างนะหล่นหายระหว่างทางครับหล่นหายระหว่างทางครับสวัสดีรวิสาด้วยกันกันขอเพลงน้ำผึ้งหรือยาพิษนะจ๊ะ FC จากกำแพงเพชรบอกว่าฟังทุกวันเลยจ้ากำแพงเพชรนะครับสวัสดีพี่โอและกันทักทายช่วงเวลาพักบ่ายครับดีใจเป็นครับขอเพลงพอแล้วกับเพลงคนสุดท้ายของวงลูกชาย The Sun ครับอ้าวไม่ใช่พระอาทิตย์เหรอพี่ The Sun นะฮะพี่หอสวัสดีครับดีใจ

ฟังอยู่ด่านช้างสุพรรณนะครับวันนี้มาส่งลูกชายวิไลเปิดแล้วครับขอเพลงหนุ่มสุพรรณของลุงแอดคาราบาวอะไรกันฝนตกหนักแล้วพี่คือตอนไหนตอนนี้เหรอตอนนี้แหละฮะโอ้นี่ส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูนะเวลานี้มั้งนะฮะเพราะว่าเพิ่งส่งมาไงนี่หรือว่าวันเวลาไหนโอ้อันนี้รถลูกชายใช่ไหมเนี่ยรถตัวเองสิได้ยินเสียงไหมฮะเย็นสบายไหมอันนี้บ้านพี่เขาจะเป็นเนินลงมานะครับทำให้น้ำมันไหลลงมาเป็นน้ำโคลนสีแดงๆนะฮะช่ำเลยนะฮะตกหนักกว่านี้น้ำท่วมบ้านแน่นะฮะนี่ส่งภาพไปดูนะฮะรถไอ้รถอะไรเอ่ยสวยมากเลยนะฮะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันนะฮะPCX ก็บ้านะฮะสีเขียวสดใสมากเลยนะฮะอ่ะสุพรรณสุราษฎร์ธานีบอกว่าฝนตกครับดีเจนะฮะพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาเป็นไงบ้างพังงาฝนตกไหมพี่ณัฐระยองสวัสดีครับขอเพลงลูปครับฉันจะวนกลับมานะฮะเอเชียเซเว่นนะฮะทักทายพี่ณัฐด้วยทักทายพี่กัลปังหาด้วยครับทักทายตอนบ่ายครับวีเจร้อนละอุมากๆเลยนะจ๊ะสวัสดีอาเมะด้วยกันละกันครับกัลปังหาว่าขอเพลงครับเทวดาเดินดินของพี่แจ้ดนุพลเนาะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังสำหรับพี่กัลปังหานะฮะกลปหกัลปังหาพี่ธงชัยทองประเสริฐทักทายตอนบ่ายครับวีเจขอเพลงขอเพลงฝากเลี้ยงหน่อยฮะของพี่เจเจตรินวัฒนศิลป์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็พี่ไฟฟ้าระยองบอกว่าขอเพลง F4 หน่อยครับดอกหญ้ากับพายุที่ไม่เป็นภาษาไทยใช่ไหมภาษาไทยนะไม่ใช่อะไรนะเหลาชิงอยู่นะครับสวัสดี F4 ด้วยนะครับทักทายช่วงบ่าย F4 ด้วยทักทายนะครับนะฮะพี่หอบอกว่าตอนนี้กำลังตกเลยครับคาดว่าวันนี้ได้จับอึ่งอ่างแน่ๆอันนี้ที่เมื่อกี้ที่เปิดคลิปไปดูเนาะที่อยู่อำเภอเลยนะพี่สุราษฎร์ธานีอำเภออะไรสุราษฎร์ธานีอำเภอเลยเดี๋ยวจินขอเลื่อนไปดูเรดาร์ก่อนว่าสุราษฎร์ธานีตกมากน้อยเพียงใดนะขอดูก่อนนะสุราษฎร์ธานีเออจริงด้วยเฮ้ยคุณฟังนะสุราษฎร์ธานีตอนนี้ฝนตกทั้งจังหวัดเลยนะครับนะตั้งแต่ทางเหนือน้องอำเภอชัยยานะครับลงมาที่อำเภอท่าช้างนะครับตัวเมืองสุราษฎร์นะฮะท่าข้ามนะครับลงไปตกหมดเลยนะฮะแหมนี่คือสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ที่อีกที่หนึ่งก็คือในโซนของท่าแซะชุมพรเนาะชุมพรก็ตกหนักเลยระนองอ่ะชุมพรสีชุมพรเฉยๆนะครับประจวบคีรีขันธ์ก็ตกอยู่นะครับโซนภาคใต้วันนี้ตกช่ำเลยฮะแหมนะฮะแต่ลงไปแถวลงใต้สุราษฎร์ไปไม่มีแล้วนะครับใต้สุราษฎร์ไปไม่มีนะฮะนั้นใต้ตอนล่างลงไปไม่มีนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันในครับช่วงหลังของภาคบ่ายครับมากันหลายข้อมูลหลายเพลงเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้อยู่อ๋อตอนนี้อยู่สุพรรณด่านช้างโอเคนึกว่าอาจพี่อยู่สุพรรณเหรออ้าวสุพรรณบุรีเหรอฮะสุพรรณบุรีนะฮะอ่ะว่ากันไปแล้วกันนะฮะจะอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายมาได้กันละกันนะฮะนะครับสุพรรณบุรีตอนนี้มันไม่ขึ้นมันไม่ได้ตกนะพี่นะเออไม่ในณเวลานี้ไม่มีนะฮะนะครับสวัสดีอนงนะจ๊ะสวัสดีค่ะไม่ได้เข้ามาทักทายนานเลยขอเพลงสวนทางหน่อยจ้าสวนทางกางเกงใช่ไหมครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่ปอนว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปขายที่บนดอยสุเทพเนาะ30นี้ใช่ไหมสวัสดีพี่จำรัดนะครับไม่ได้ทักทายนานเลยแต่ฟังอยู่ตลอดนะครับเสียหายพี่จำรัดด้วยกันละกันนะครับนะแล้วก็พี่ตั้มแม่พริกลำปางขอเพลงเส้นทางชีวิตของโลโซแลนด์ด้วยกันละกันครับแอฟโฟนว่าขอเพลงของสิงโตนำโชคหนึ่งเพลงได้เลยครับเดี๋ยวหาให้ฟังนะฮะส่งลิงก์เข้ามาแล้วนะ YouTube เข้ามาสักครู่นะครับพี่จุ้ยบอกว่าพังงาตกครับเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เองช่ำๆเลยตกช่ำๆเลยนะฮะพี่ชาตรีบอกว่าสวัสดีตอนบ่ายครับดีเจพี่ชาตรีอยู่ไหนตอนนี้อยู่จอมทองอยู่ไหนพี่เฟิร์สนะครับมาแล้วทักทายพี่เฟิร์สด้วยกันละกันนะครับมาหลายข้อความเดือดเลยนะฮะเนอร์สอพอเนอร์สอพอนี่คืออะไรเนอร์สอพอพี่โอ้ที่เขาชอบส่งเขาเรียกว่าตัวอักษรย่อมานะเป็นลายแทงมาให้เราไปเดาเองว่าแปลว่าอะไรนะฮะพี่แมนสมเกียรติสวัสดีครับทักทายพี่แมนสมเกียรติด้วยกันละกันครับนะพี่หอวันนี้ครับตกหน้าด่านช้างจัดตกอยู่ครับติดกับหนองปลือของกาญจนบุรีอ๋ออยู่ฝั่งโน้นเหรอฮะอาจจะเป็นแค่บางโซนเนาะบางโซนอ๋อติดอยู่เมืองการเนาะอ๋อใช่ต้องฝั่งการนะตกนะฮะตกเยอะเลยแหละเออตกเยอะเลยฝั่งนี้นะฮะนะครับเนาะมาทักทายกันเข้ามานะฮะช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงแป๊บนึงนะครับเข้ารายการมาวันนี้ทักทายมากันเยอะแยะมาก

มากทีเดียวนะครับพี่เพชรด้วยนะครับสวยตอนบ่ายครับอากาศร้อนเหลือเกินขอเพลงประสาททรายหน่อยครับสุรศรีนะครับใช่ไหมประสาททรายนะนะครับแอบมากๆเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันดีกว่าในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเซตบ่ายเข้ามานะครับเอาเพลงใครก่อนดีเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเพลงที่มามันมีหลายแนวมากๆเลยนะครับเอาเอเชียเซเว่นก่อนไหมเอาไปรุ่นก่อนเนาะฉันจึงกลับมานะครับเอเชียเซเว่นนะครับอยากฟังวันนี้มาแนวแปลกนะฮะวันนี้พี่นัทมาแนวแปลกดีมาแนวแปลกจริงอ่ะปกติจะไม่ฟังเพลงแนวนี้นะปกติจะเป็นเพลงแบบแปลกๆอ๋อสุพรรณบุรีเหน่อใช่ไหมฮะเข้าใจละสพเหน่อแล้วก็ว่าอะไรสพเหน่อสุพรรณบุรีเสียงจะเหน่ออย่างงี้ใช่ไหมฮะแหมชอบส่งลายแทงมาพี่เฟิร์สบอกว่าขอเพลงไม่เป็นไรของเอมอฟด้วยกันละกันครับมากันหลายข้อความทีเดียววันนี้เดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวบ่ายสองเราลิงก์สัญญาณพร้อมกันกับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่อุบลด้วยจะได้ทักทายแฟนๆทางอุบลด้วยนะครับ

วันนี้พี่นัทมาแนวแปลกฮะปกติจะไม่ขอเพลงแนวนี้นะปกติจะเป็นเพลงแนวแปลกๆวันนี้มาแนวสไตล์นี้เฉยเลยนะฮะ Asia 7นะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฉันจึงวนกลับมานะครับทักทายทางแชทด้วยนะครับวันนี้มาแล้วนะฮะมีพี่ช่างบอยพัทลุงบอกว่าดีใจครับทักทายด้วยนะฮะส่งบริการที่อู่มาวันนี้มีรถอะไรมาพี่เป็นรถคันใหญ่นะฮะนี่บอกว่าทักทายวันนี้ขอเพลงเตือนใจของวงสวัสดีสักเพลงกันละกันครับฟอร์ดมาสเตอร์พัทลุงรายงานตัวนะครับวันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่ารถรุ่นไหนพี่นี่กำลังซ่อมกันอยู่ทำงานกันไป

ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆอะไรกันมิซูบิชิเหรอพี่อ่ะมิซูก็ซ่อมเหรอฮะอ๋อนี่เห็นไหมก็มีรถมาปฏิบัติหน้าที่นะร้านพี่บอยนี่เขามีกรงนกด้วยนะนี่ที่เคยเล่าให้ฟังมีกรงนกด้วยห้อยอยู่หน้าร้านเลยจุกรูจุกรูนะฮะนะครับอ่ะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะกับบรรยากาศช่วงบ่ายนี้ทักทายลุงแป้ด้วยอยากจะฟังเพลงปามี่ว่ะแล้วฟังปามี่ก่อนไหมอยู่ใกล้มือดีขอเพลงสั่งได้สั่งแล้วในขบวนใดเวอร์ชันปามี่บอกว่าร้อนมากๆเลยนะครับพี่นัทวันนี้ใจครับช่วงนี้ระยองฝนตกรอบ2รอบแล้วครับต้องรับเปิดเทอมใช่เลยครับพี่ช่วงประมาณใกล้เปิดเทอมหรือว่าเปิดเทอมเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฝนจะตกมันเป็นช่วงเวลาฤดูกาลเดียวกันจำได้เลยตั้งแต่สมัยเด็กมาก่อนมายืนรอโรงเรียนในฝนตกฉ่ำเลยช่ำๆเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวให้ฟังปามี่กันดีกว่าชื่อเพลงว่าสั่งได้สั่งแล้วนะครับเนาะอ่ะว่ากันไปกันละกันนะฮะ

ับการเสกทำสิ่งของปามี่มากเลยนะฮะ Go who were I ทิ้งไปเสียงได้สิงแล้ว ใช่ไหมเสียงแบบว่าพลังเสียงเปล่งเสียงขั้นสุดทีเดียว

0: diary.
1: ถ้าจะห่อลิ้นขนาดนี้นะฮะถ้าจะห่อลิ้นขนาดนี้ในลองทำเสียงปารมีสิฮะคือถ้าฟังลองทำเสียงแบบปารมีสิสร้างได้สร้างแล้วนะ

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: ตอนรับเข้าสู่ช่วงบ่าย2อย่างเป็นทางการนะฮะกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ดีเจวินนะครับทักทายเซฮาอย่างเป็นทางการสำหรับบ่ายนี้ครับบ่าย2 11บ่าย2 10นาทีครับอากาศกำลังร้อนๆเลยแต่ว่ามีบางจังหวัดนะที่มีฝนฟ้าอากาศมาแล้วนะฮะเซฮาต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายอย่างเป็นทางการกันละกันเมื่อกี้จบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะท้องฟ้าใช่ไหมส่งบรรยากาศท้องฟ้าในแต่ละจังหวัดมาให้ดูกันหน่อยนะฮะและทักทายคุณผู้ฟังทางอุบลด้วยที่ FM 90ที่ลิงก์สัญญาณแล้วช่วงเวลาบ่าย2โมงนะครับมาเบรกฟังเพลงสตริงกันสัก2ชั่วโมงกันละกันในช่วงเวลาของพักบ่าย2ถึงช่วงเวลาของ4โมงเย็นที่อุบลนะครับแล้วก็ทางออนไลน์เนี่ยเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ประมาณบ่ายกว่าๆได้ถึงเวลาประมาณ5โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับวันนี้วันจันทร์ที่18เดือนพฤษภาคมนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะฮะของหลายๆโรงเรียนใช่มั้ยครับไม่สิเป็นวันเปิดเทอมเซตที่2แล้วกันเนาะเพราะว่าเซตแรกสัปดาห์ที่แล้วนี่หลายๆโรงเรียนทั่วไทยเนี่ยก็มีการเปิดเทอมไปแล้วตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2โรงเรียนหลายที่ก็เริ่มเปิดกันที่เชียงใหม่ก็เปิดกันแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับลงมาเซฮายกันสำหรับบ่ายนี้เลยตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่ตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงพ่อเข้ามากันเยอะนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะก่อนจะทักทายกันช่วงนี้ขอฝากสปอนเซอร์จะดีกว่าไหมขอบคุณ True Detail ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลาของพักบ่ายนี้กับ True ออนไลน์ครับ
2: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
3: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
1: ตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงพ่อเข้ามากันเยอะนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะก่อนจะทักทายกันช่วงนี้ขอฝากสปอนเซอร์จะดีกว่าไหมขอบคุณ True Detail ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลาของพักบ่ายนี้กับ True ออนไลน์ครับ

0: สำหรับผู้ที่ใช้ดิจิทัลในการสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ได้อย่างโดดเด่น
1: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเนคทิวิตี้เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศกับเพื่อระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
0: ทูออนไลน์เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจอ
2: ย่าลืมนะติดตั้งในบ้านวันนี้เลือกเน็ตจากทูออนไลน์นะครับถ้าเป็นเน็ตซิมก็เน็ตจากซิมทรูแล้วก็ซิมดีแท็กถ้าเป็นเน็ตบ้านก็ต้องทรูออนไลน์เท่านั้นนะครับให้คุณได้เรียกว่าใช้งานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพจะดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลต่างๆนะครับหรือจะเป็นการไลฟ์สดขายของ TikTok โซเชียลต่างๆสามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยทั่วไทยนะฮะอยู่ทางบนทริกติดต่อได้ที่ศูนย์บริการทรูได้เลยนะฮะอยากติดตั้งเน็ตบ้านไว้ใช้ Wi-Fi แรงๆที่บ้านอยากได้ซิมโปรโมชั่นต่างๆสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการทรูนะฮะอยู่จังหวัดไหนสอบถามใช้บริการได้เลยทั่วไทยนะครับฝากด้วยกับทรูออนไลน์ครับมาทักทายคุณผู้ฟังที่ Say Hi Mindset 2นี่ดีกว่าเข้ามากันหลายคนทีเดียวนะครับเนาะร้องเพราะร้องชัดท้องฟ้าใครร้องวงอะไรนะลืมชื่อท้องฟ้าเมื่อกี้วงอะไรนะลืมชื่อไปละลองท้องฟ้านี่ลองเพราะลองชัดดีนะฮะ Paper Pepper วง Paper พี่วงกระดาษนะฮะสวัสดีนะครับพี่สุนทรในรายการทักทายด้วยฮะสวัสดีจ้าดีเจบอกว่าดีเจครับวันนี้ไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วนี่วุ่นวายมากตั้งแต่เช้าใช่ไหมไหนใครไปส่งเด็กไปโรงเรียนตั้งแต่เช้ามาส่งใบกาบไม่ได้เจอหน่อยพี่สุนทรบอกว่าเมื่อเช้าส่งยังอยู่อนุบาลอยู่นะฮะอนุบาลหมีน้อยอยู่นะฮะนี่โอ้ใครเด็กน้อยทาแป้งสมบนทีเดียวนะฮะวันนี้คุณครูหลายคนก็น่าจะวุ่นวายเหมือนกันวันนี้ไปส่งเด็กน้อยไปโรงเรียนนะจ๊ะตั้งแต่เช้าทีเดียวนะครับอ่ะว่ากันไปนะฮะสวัสดีพี่โอมนะฮะดีเจวินครับคิวเพลงเต็มยังอ่ะส่งมารอสักครู่พี่ส่งมาได้เลยต้องรอคิวก่อนนะสวัสดีพี่เอกด้วยกันเลยกันทักทายพี่เอกด้วยครับพี่เอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับพี่ปอนว่าวันนี้พี่เพชรมาอุดหนุนดินะฮะดิวันนี้พี่เพชรมาอุดหนุนดีเจยังไม่มาสักเทื่อรอ30พี่ไปบนดอยเลยนะฮะนะครับลุงแป๊ะส่งบรรยากาศบอกว่าเสียงแบบนี้ไม่ใช่ละดีเจเสียงอย่างกับแมวหิวน้ำแซวเสียงดีเจอ่ะส่งบรรยากาศมาอากาศร้อนๆมาที่ลุงแปะนะครับเนาะก้อยลัดพร้าวสวัสดีจ้าขอเพลงเปลี่ยนกันใหม่ของโปรโมทด้วยกันละกันเติมจูนมาละเติมจูนทุกวันนะฮะสวัสดีพี่ธงบาร์ได้กันละกันครับรายงานตัวครับดีเจขอเพลงดื่มของเจฟนะครับดมดมไม่ใช่ดมสิเนาะเดี๋ยวเพลงนี้จะโดนดีเจแกงนะถ้าขอมาโดนแกงแน่นอนเพลงดื่มของเจฟซาเธอร์ใช่ไหมโดนแน่โดนชุดใหญ่แน่นอนนะเพลงนี้นะฮะสวัสดีพี่อ้อยด้วยนะจ๊ะพี่อ้อยจากสันกำแพงนะจ๊ะแดดตั้งแต่เช้าเลยนะฮะไม่มีเมฆบังเลยตั้งแต่เช้าเลยพี่อ้อยร้อนมากเลยร้อนนะฮะเออนะครับขอวันนี้พกของมัมละครอีกมีด้วยเหรอเดี๋ยวหาก่อนนะขอเพลงไม่ซื่อของแดนบีมหน่อยครับอุ้ยเพลงนี้ดีไม่ได้ฟังนานเลยเพลงนี้เพราะดีคิดไม่เพลงไม่ซื่อนะของแดนบีมสักครู่นะครับนะไปวันดอยจะได้กินลูกชิ้นเดอร์ดีเจรอก่อนกะเออมามีจริงๆมาทักทายกันหลายเพลงแล้วตอนนี้เจขอไล่ตั้งเพลงก่อนเนาะจริงๆก่อนเข้าบ่ายสองกิทักมาเป็นโอ้ยเป็น20 30ข้อความแล้วเข้ามากันเต็มแล้วนะครับอันนี้เราฟังเพลงกันก่อนช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาเมาส์มอยกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันนะฮะช่วงนี้ขอเพลงแบบชิคๆกันก่อนอย่าเพิ่งช้าเดี๋ยวจะหลับกันนะครับขอแบบชิคๆชิวๆกันก่อนกันละกันนะอยู่ต่อเลยได้ไหมเพลงนี้ใช่ไหมครับที่แอปโฟนขอมาใช่ไหมออฟออร์แอปโฟนนะครับบ่าย2:16 นาทีร้อนเหลือเกินบ่ายนี้นะครับ

ยู่ต่ออยู่แตนเลยได้ไหมอยู่ต่ออยู่แตนอยู่มิมนะฮะระวังโดนพึ่งต่อยนะอยู่ต่ออยู่แตนเลยได้ไหมนะครับนี่คือสิงโตนำโชคนะครับเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะฮะวันนี้เข้ามากันเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงก่อนบ่ายสองเมื่อกี้ทักทายกันนะครับ

2กับมาช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับตอนนี้บ่าย2โมง25นาทีนะฮะทีนี้เดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บหนึ่งนะใครทักอะไรมาแล้วตอบช้าอย่าว่ากันอย่าเพิ่งชวนคุยขอตั้งเพลงแป๊บหนึ่งนะครับว่าแต่ละคนขอเพลงมาหลากหลายนะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่นะครับเดี๋ยวจะหาข่าวมาคุยกันเนาะวันนี้มีประเด็นอะไรบ้างน่าสนใจวันนี้วันจันทร์มีประเด็นข่าวอะไรก็คงจะเป็นเรื่องของรถไฟนะฮะเมื่อกี้ดูข่าวเขาบอกว่ารถไฟเนี่ยน่ากลัวนะสุดแล้วคือดีใจว่าแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆเพราะว่าปกติแล้วรถไฟว่าไงฮะเขาจะต้องรู้ก่อนว่ามีรถติดต่างๆแต่อันนี้แปลกพุ่งชนด่าอย่างเดียวเลยนะฮะก็สุดแล้วคือตัวคนขับนี่เสพยามาใช่ไหมเขาบอกว่าตรวจฉี่เป็นสีม่วงเออนะวันแรกดีใจว่าดูมันแปลกๆเพราะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูคลิปฟุตบอลแบบชอบดูคลิปรถไฟนะครับซึ่งจะมีมากมายในโซเชียลเราชอบดูว่าดิดูแบบเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยฮะและคนที่เขาอยู่ในสถานีรถไฟเขาจะรู้ตลอดว่าข้างหน้ามีวัวนะมีควายเขาจะวอหากันตลอดคือเรารู้สึกผิดปกติไงดิฉันไม่ได้เป็นคนนั่งรถไฟนะแต่ชอบดูคลิปที่เขาถ่ายจากกล้องหน้าของรถไฟเงี้ยนะฮะมันจะมีในเฟซบุ๊กกลุ่มเนาะอย่างเช่นรถไฟสายอีสานเสือสายใต้เนี่ยเขาบอกข้างหน้ามีวัวนะฝูงวัวระวังด้วยเขาจะรีวอหากันตลอดแต่อันนี้แปลกผิดปกตินะฮะนะเขาจะบีบเขาจะเปิดแตรเสียงหวอดังทีเดียวนะมีวัวมีหมูมีเป็ดมีไก่เขาจะรู้หมดนะฮะซึ่งนี่ผิดปกติมากก็เลยเช็คดูอ่ะจริงๆด้วยนะครับส่วนของเจ้าหน้าที่ที่โบกก็โดนคดีเหมือนกันนะเจ้าหน้าที่ที่โบกก็โดนคดีเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขาอาจจะโดนน้อยกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำไม่ทันโบกก็โบกนะเสียงหวอเสียงไออันนั้นก็ต้องวอหลายอย่างทำไม่ทันแต่ประเด็นคือเขาบอกว่า100เมตรเบรกไม่ได้นะเพราะว่ามันรถมันยาวเนาะมันต้องเบรกก่อน2กิโลเมตร2กิโลทีเดียวแล้วคนถามอาจจะรู้ได้ไง2กิโลวอสิครับวอมีเพื่ออะไรอ่ะนะฮะสมมติว่านายสถานีรถไฟหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ประจำการอยู่ที่จุดนั้นเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยข้างหน้ารถติดนะเดี๋ยวอีกประมาณสักไม่เกิน5นาทีรถไฟจะมารู้เส้นทางและวอก่อนตอนนี้รถติดนะแยกตรงนี้นะอย่างนี้ให้ชะลอค่อยชะลอเข้ามาก่อนรถติดอะไรเงี้ยเออผิดปกติเดี๋ยวรอติดตามข่าวว่าจะเป็นอย่างไรสรุปว่าเสพยาบ้ามาแล้วขับนะฮะเมื่อกี้นี่โอ้โหแล้วตายกันเยอะนะทั้ง8ศพทีเดียวนะฮะและบาดเจ็บอีกมหาศาลทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเขาติดตามข่าวก่อนเดี๋ยวอัปเดตให้ทราบกันต่อไปนะครับเนาะทักทายช่วงบ่ายอากาศร้อนๆกับพี่ตัวเล็กจากห้างฉัตรด้วยนะฮะส่งอะไรไหมที่พี่ตัวเล็กส่งTikTokอะไรมาเดี๋ยวไปกดดูสักครู่นะครับนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันเนาะเปิดเพลงต่อดีกว่านี่มีเพลงนึงจะให้ฟังคุณผู้ฟังเคยฟังเพลงนี้ไหมให้ฟังตลกมากเลยลองฟังดูนี่ดนตรีนี่รู้แล้วซาวด์เลยว่าเก่าแน่นอนซาวด์ดนตรีรู้แล้วว่าเก่าแน่นอนรู้ไหมว่าใครเป็นคนร้องมัมลาคอนิกครับรู้จักมัมลาคอนิกใช่ไหมวันนี้เขาจะร้องเพลงวันนี้พกครับโอ้โหวันนี้พกพเนจร

นี่แต่ก่อนถามว่าเวอร์ชันนี้ใครร้องจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ร้องตั้งแต่อัลบั้มโบเก่านะตั้งแต่พี่มัมละคนอีกเป็นผู้ชายนะรู้จักมัมละคนอีกใช่ไหมรู้จักใช่ไหมที่เขาร้องเพลงนั้นไงที่เขาร้องเพลงความลับแบบนี้เนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเอออัลบั้มตั้งแต่สมัยอยู่กับค่ายเทปออนป้าฮะ2530ต้นกลางๆละมั้งตั้งแต่สมัยนั้นตอนนั้นยังเป็นผู้ชายอยู่ยังแต่งตัวเป็นผู้ชายอยู่ใส่สูท

ผูกท้ายอะไรอย่างนั้นนะฮะตอนนี้เป็นสาวแล้วคิ้วสวยมากนะฮะตอนนั้นคิ้วยังปกติอยู่ยังไม่ได้เขียนคิ้วนะฮะแต่ตอนนี้เขียนคิ้วแล้วนะฮะก็เป็นวันที่พกภายในจรไงเพลงวันที่พกนี้คือเอาไปร้องหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะฮะลุงแอดร้องไว้ก่อนนะปรากฏว่าหลายเวอร์ชันมากๆเลยเอาไปร้องกันเนาะเดอะแจ็คก็ร้องนะเฉลียงเฉลียงก็เคยร้องเหมือนกันเฉลียงเฉลียงเป็นไงยะเอาคนละเพลงละคนละเพลงแล้วเนี่ยแต่ว่าเดอะแจ็คนี่ก็สนุกดีเหมือนกันว่าเดอะแจ็คเดี๋ยวจูกันเดอะแจ็คนะครับที่เขาเอาไปร้องในเวอร์ชันของคอนไม่ใช่คอนเสิร์ตเป็นเวอร์ชันของเหมือนกับเอาเพลงคาราบาวมาร้องอะครับคาราบาวเดอะซีรีส์อย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นดนตรีสมัยใหม่เพราะว่ามันมีความแน่นของซาวด์ดนตรีมากกว่ามันมีความแน่นความอลังการนะฮะออนป้าออนลุงนะฮะออนป้าออนลุงออนน้าออนหนุ่มออนสาวออนคนเฒ่าคนแก่พี่สุนทรมาแล้วครับลำไยหายทองคำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวลำไยค่อยเข้าข่าวทีละอย่างสวัสดีพี่ต้นด้วยกันแล้วกันทักทายนะฮะบอกอย่างมันเลยครับพี่เจนะครับนะอันนี้ก็มันเวอร์ชันเนี่ยหายทอนหนึ่งมันดี

างงามตู้กระจกนะครับนี่ใครร้องรู้ไหมใครร้องใครใครใครซาวด์ดนตรีมันมากนะฮะจินกัสดิษฐ์นะครับพี่จินกัสดิษฐ์เนี่ยเขาเป็น LGBT แบบเดียวกับพี่มัมนครอีกแล้วนะเสียงดีเนาะเสียงเพราะดีนะฮะนางงามตู้กระจกนะเป็นนนางในอ่างน้ำเป็นนางงามในตู้ปลาเลยเวลานอนหนึ่งเพลงสองเพลงสนุกก็แล้วกันนะครับในเวอร์ชันดนตรีมันๆในยุคหลังมานะครับที่แบบว่าฉีกแนวกับต้นฉบับมากๆเลยทีเดียวนะครับเอาละครับบ่าย2:40นาทีเมื่อเช้านะครับมีเขาบอกว่าอะไรนะมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวใช่ไหมเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องแผ่นดินไหวให้ฟังหลายคนฟังข่าวเรื่องแผ่นดินไหวรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่ากลัวจังเลยครับดีเจมันน่ากลัวจังเลยนะฮะแต่ว่าแผ่นดินไหวถ้าไหวทีไหวบ่อยๆเป็นข่าวดีเป็นข้อดีนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรทำไมมันไหวบ่อยแล้วมันดีดีเจบ้าหรือเปล่าแผ่นดินไหวบ่อยๆแล้วมันจะดีตรงไหนมันดีไหวบ่อยๆเลยดีเพราะอะไรเดี๋ยวมาฟังเป็นนักวิชาการบอกมานะครับนะเป็นนางงามเป็นเทวดาดีกว่าไหมเทวดาเดินดิน

ทวดาเดินดินนะครับคุณผู้ฟังเพลงจากพี่แจ้ดุพลแก้วการนะครับคุณผู้ฟังนะฮะทักทายพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันละกันกับหลากหลายแนวเพลงนะอย่างที่บอกไปว่าแฟนรายการของเราช่วงดิจิทัลดิจิวินเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยเรามีหลายแนวตั้งแต่วัยรุ่นอายุ20ต้นๆนะครับยันนู่นนะครับ670นะฮะรุ่นลุงๆป้าๆคุณตาคุณยายคุณหนุ่มคุณสาวคนเฒ่าคนแก่ที่ฟังอยู่ที่บ้านเรามีหลายแนวเพลงแนวสตริงเนี่ยนะเทวดาเดินดินนะครับนะตอนนี้ขอตั้งเพลงแป๊บนึงวันนี้เข้ามากันหลากหลายนะครับเนาะเซตเพลงให้จังหวะในช่วงนี้เพราะว่าจะได้ตาเปิดกันเดี๋ยวเปิดเพลงเดี๋ยวเปิดเพลงช้าเดี๋ยวพากันหลับกันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเช้าที่ผ่านมามีเหตุการณ์เขาเรียกว่านะแผ่นดินไหวเลยคนถามเอ๊ดีใจครับแผ่นดินไหวนี่มันดีตรงไหนฮะเอาไปย้อนไปดูข่าวก่อนเมื่อเช้าย้อนไปดูข่าวก่อนกันแล้วกันนะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมาใครรู้สึกแผ่นดินไหวไหมดีใจไม่ดูเรื่องนะไม่รู้สึกเมื่อเช้านะครับปกติจะเป็นคนที่รู้แล้วก็อาจจะนอนอยู่หรือเปล่าเมื่อเช้าไม่รู้เรื่องนะฮะนะครับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับกรมอุตุเผยว่าเมื่อประมาณ 9:05 นาทีตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 5.3 แมกนิจูดนะฮะเรลิกเตอร์นะลึกลงไปประมาณ10กิโลเมตรบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของพม่านะฮะเขาบอกว่าห่างจากจังหวัดตากอำเภอแม่สอดประมาณ247กิโลซึ่งก็ไกลอยู่นะฮะตั้งอยู่ห่างจากรอยเลื่อนสกายรอยเลื่อนสกายคือรอยเลื่อนคาแล้วฮะที่มันไหวแรงๆขนาดที่ตึกถล่มอะนะฮะประมาณ23กิโลเมตรขึ้นไปทางเหนือรอยเลื่อนสกายจะอยู่ทางตอนเหนือของพม่านะครับแต่ที่ว่านี่คืออยู่ทางตอนใต้ย่างกุ้งนะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้ส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงในกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะรวมถึงภาคเหนือนะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้เล็กน้อยนะครับนะไม่มีผลกระทบต่อการเสียชีวิตหรือว่าการอะไรสักอย่างไม่ต้องกลัวนะครับต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะว่าแผ่นดินไหวนะฟังฮะถ้ามันไหวบ่อยๆนี่ถือเป็นข้อดีนะครับเขาเรียกว่ามันเป็นการปลดปล่อยพลังงานการปลดปล่อยพลังงานคือมันค่อยๆไหวเล็กๆๆฮะเวลามันไหวใหญ่ปั๊บมันจะไหวไม่แรงแต่ถ้าอยู่ดีมันตู้มารอบเดียวคือพังพินาศเลยน่ากลัวนะครับจะอธิบายคุณผู้ฟังได้ฟังอีกนิดนึงนะครับว่าใต้พื้นผิวที่เราอยู่นะโลกของเราข้างบนมันจะเป็นพื้นดินใช่ไหมครับแต่ทางตอนใต้ลงไปนะครับมันจะมีแผ่นเปลือกโลกที่ซ้อนกันอยู่นะฮะแผ่นเปลือกโลกคือแผ่นที่คลุมข้างล่างลงอีกรอบไงฮะนะครับให้นึกภาพง่ายๆเหมือนคุณผู้ฟังมีกระดาษ A4 กระดาษสมุดปากกากระดาษสมุดกระดาษคุณผู้ฟังลองฉีกสมุดอาหยิบกระดาษมา1แผ่นใหญ่ๆและฉีกกระดาษออกเป็นสัก4แผ่นก็ได้เป็น4อันสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วเอามาวางประกบกันให้เป็นกระดาษเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนั้นเขาเรียกว่ารอยเลื่อนรอยเลื่อนคือรอยต่อระหว่างแผ่นกระดาษแต่ละแผ่นนะฮะเมื่อไหร่ที่มันมีการเคลื่อนที่มันจะมีการเคลื่อนที่แนวขนานหรือว่าอีกแผ่นหนึ่งยุบลงหรืออีกแผ่นหนึ่งดันขึ้นเขาเรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่หมดเลยอย่างคราวแล้วที่มันเคลื่อนที่ที่พม่าที่รอยเลื่อนสกายทางตอนเหนือนั้นนะครับอันนั้นเกิดจากการเคลื่อนที่ในแนวขนานกันนะครับถ้าหลายๆคนได้มีโอกาสดูกล้องวงจรปิดน่ากลัวมากฟังที่พม่าเขาแล้วนะฮะมันขึ้นที่ขนานเลยให้นึกภาพคุณผู้ฟังท่านนึกภาพไม่ออกนะฮะคุณผู้ฟังเราเอาเตียงเอาที่นอนก็ได้ที่นอน2อันนะฮะมาวางบนเตียงนะเอาที่นอนเอาเตียงก็ได้เอาเตียงไม้2อันมาวางแล้วประกบกันซ้ายขวานะครับและให้เพื่อนดึงคนละฝั่งนะดึงขึ้นกับดึงลงนะชุบอย่างนั้นเลยมันชุบอย่างนั้นเลยนะฮะไออันนึงเนี่ยขึ้นข้างบนอีกอันลงข้างล่างมันเลื่อนชุบอย่างนั้นเลยคือดินน่ะเลื่อนอย่างนั้นเลยน่ากลัวมากตอนนั้นนะที่มันไหวแรงๆเขาแล้วฮะอันหลังเขาเรียกว่าเรนสกายแต่ถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนตอนที่เกิดสึนามินะครับในปี246นะฮะอันนั้นอีกแบบหนึ่งอันนั้นคืออีกแผ่นหนึ่งจมลงนะครับให้นึกภาพเหมือนคุณผู้ฟังที่นอนมา2อันมาวางประกบกันแล้วให้เพื่อนตัวหนักนั่งมันวุบลงไงฮะที่นอนอีกฝั่งมันยุบลงอีกฝั่งนึงยังอยู่ปกตินั่นแหละฮะมันเลยทำให้น้ำในมหาสมุทรจมลงกับแผ่นเปลือกโลกที่มันยุบลงพื้นด้วยแต่สักพักนึงในแผ่นเปลือกโลกนั้นมันดันปุ้งขึ้นมามันทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิกระชอกออกมานะครับทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ตอนนั้นที่สึนามิฮะแผ่นเปลือกโลกอยู่ทั้งบนดินและอยู่ใ

0: างมหาสมุทรนะครับเพราะนั้นเตือนว่าไม่ต้องกลัวการไหวประมาณนี้อ่ะเอาง่ายๆเลยกันถ้ามันไหวระดับ 4-5 ริกเตอร์ถ้ามันอยู่ตื้นมากประมาณสัก 4-5 โลรู้สึกได้และสั่นแรงแต่ถ้ามัน10กิโลเมตรไหว5ริกเตอร์ไม่รู้เรื่องและยิ่งเราอยู่ไกลจากต้นจุดต้นตอเนี่ยประมาณถึง2-300 กิโลนี่ยิ่งไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้ามันไหวแรงระดับ 8-9 ริกเตอร์เหมือนที่สกายเขาแล้วที่พม่าแล้วนั่นคือน่ากลัวนะครับเพราะว่ามันแรงเกินไปละอันนี้5ริกเตอร์ถือว่ารับได้อยู่แต่ถ้าเป็น5ริกเตอร์ในพื้นที่ตื้นนี่น่ากลัวนะแต่อันนี้มัน10กิโลไงเออนะครับแต่ว่าคนก็วิ่งหนีกันเหมือนกันมากมายมหาศาลเหมือนกันเนาะที่เป็นข่าวออกมานะครับนะพื้นใต้ที่เราอยู่ทุกๆวันนี้นะฮะมีแผ่นเบิกโลกหมดเลยในประเทศไทยของเราที่ปลอดภัยที่สุดคือภาคอีสานนะครับภาคอีสานจะไม่มีไอ้รอยเลื่อนที่ดีเจว่านี้ที่เล่ามานี้อีสานน่ะโชคดีมากเลยอุบลขอนแก่นโคราชไม่มีแต่ว่าอีสานจะมีความเสี่ยงกับเกิดพายุฤดูร้อนฟ้าผ่าเพราะจะเป็นที่โล่งแจ้งจะมีโอกาสเกิดพายุได้ง่ายเออจะสลับกันจะไม่เหมือนภาคเหนือภาคอื่นๆที่ฟ้าผ่าพายุจะเบากว่าเพราะมีภูเขาช่วยบังแต่จะมีแผ่นดินไหวอีกเอาอะไรดีนะอีสานปลอดภัยสุดครับไม่มีแผ่นดินไหวแต่จะมีพายุมาแทนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของข่าวแผ่นดินไหวเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็เป็นการให้ข้อมูลความรู้กับคุณผู้ฟังแล้วกันเพื่อจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะไหวไปบ่อยๆได้นะครับสวัสดีสาวดื้อนครปฐมด้วยกันสวัสดีช่วงบ่ายกันแล้วกันครับทักทายช่วงบ่ายนะครับนะพี่ปอนผมไม่รู้เรื่องเลยดีเจก็ไม่รู้เรื่องมันไกลพี่ตั้ง300กิโลมันไกลไม่รู้เรื่องหรอกมันไกลเกินไปนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงเพื่อชีวิตเมื่อกี้มีคุณฟังว่าดีเจครับขอเพลงคาราบาวหนึ่งเพลงไหนมาแนวนี้เดี๋ยวขอเปิดอมตะเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงนะครับมาขอคาราบาวหนึ่งเพลงอยากจะฟังเพลงที่มีชื่อว่าหนุ่มสุพรรณใช่ไหม
1: เพลงชีวิตอมตะเพลงชีวิต
0: อมตะเพลงเพื่อชีวิตครับวันนี้แนะนำเพลงหนุ่มสุพรรณของคาราบาวมาครับเดี๋ยวลดจังหวะให้เบาลงนะครับลดจังหวะให้เบาลงในช่วงนี้นี่ก้อยบอกว่าพระรามเก้าที่แฟนทำงานมันสะเทือนเพราะนางอยู่ชั้น19ใช่ฮะก็ลืมคุยนิดนึงลืมคุยเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงก่อนจะฟังเป็นคาราบาวนะฮะในส่วนของภาคกลางจะมีความน่ากลัวที่กรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพมหานครจะเป็นจุดที่แผ่นดินอ่อนนะครับและตึกสูงมันตึกสูงมันอยู่เยอะมากๆเลยถ้าเราอยู่ตึกสูงๆจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ดีถึงแม้มันจะไหวที่พม่านะแต่มันก็สามารถรับรู้ได้แต่อันนี้ไม่ถึงขั้นกับตึกถล่มไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันเบาเกินไปนะฮะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะน่ากลัวครับคุณฟังมีทั้งคนจำนวนมากนะฮะอยู่ดีๆมีการก่อสร้างกันเคลนถล่มนะฮะก่อสร้างล้มลงมาใส่คนตุยรถชนกันนะครับรถไฟชนรถนะฮะที่เป็นข่าวแผ่นดินไหวหลายอย่างเพราะกรุงเทพมหานครดินซุดอย่างเงี้ยนะฮะเป็นดินเป็นที่อ่อนแล้วมีคนอยู่จำนวนมากมันจะมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ง่ายมากๆเลยบางทีอยู่กรุงเทพก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ระวังทุกฝีก้าวที่เราออกจากบ้านนะฮะดูแลตัวเองด้วยทั้งอุบัติเหตุแล้วก็ธรรมชาติต่างๆนะครับเนาะก็แปลว่าแฟนตัวเองเนี่ยแพนิคไปเลยกังวลไปเลยกลัวเพราะครั้งนั้นก็วิ่งลงมาจนขาสั่นก็เลยกลัวใช่ไหมไม่อะไรบอกนางว่าไม่ต้องกลัวนี่ประดับต่ำๆแล้วไหวบ่อยๆดีมันเป็นการปลดปล่อยพลังงานนะถ้าไม่ไหวเลยน่ากลัวย้ำในกันแล้วกันเนาะพี่สุนทรบอกว่าดีเจครับกรุงเทพมหานครมีแต่น้ำครับพื้นมันเป็นโพรงหมดแล้วใช่เขาเจาะเดี๋ยวก็มีรถไฟฟ้าไต่ดินต่างๆนะฮะค่อนข้างจะน่ากลัวมากเลยเขาบอกว่าอนาคตในกรุงเทพน้ำจะท่วมหมดเลยเพราะว่าดินมันจมลงเรื่อยๆมีการเจาะพื้นทั้งเมืองอ่ะบ้านดินก็เลยสุดนะฮะเป็นที่ที่น่ากลัวนั้นคนกรุงเทพก็เลยมาหาซื้อที่ในโซนต่างจังหวัดเยอะมากๆเลยคุณผู้ฟังพากันออกต่างจังหวัดเยอะเพราะกลัวกันนะครับเนาะโอเคนี่ก็เป็นข่าวที่นำมาฝากในช่วงนี้กันละกันครับพี่มนุษย์กำลังขับรถอยู่อะไรพี่นิดมนุษย์อันนี้แผ่นดินไหวที่เชียงใหม่งวดที่แล้วครับดีเจส่งไปอ๋อที่รอบแล้วใช่ไหมฮะอันนั้นแรงจริงแรงมากๆจริงรอบแล้วที่ผ่านมานะครับเน
1: า
0: ะนี่พี่เพชรส่งภาพมานี
2: ่ไหวแรงมากเลยอ่ะ
0: น
2: ี
0: ่อันนี้รอบแล้วรอบคันแล้วที่จัดรายการอยู่ช่วงบ่ายเวลาเนี้ยประมาณนี้เน
2: า
0: ะ
2: อุ้ยไหวแรงมากเลยอ่ะ
0: ไหวแรงมากเลยอ่ะนี่แรงจริงยอมรับว่าจริงนะฮะเจอวินาเจอแผ่นไหวมาหลายรอบแล้วแต่ได้เจอแรงสุดในชีวิตน่ะคือ2ครั้งเขาแล้วคือที่ตึกถล่มนะฮะแล้วก็คราวที่เชียงใหม่เมื่อ10ปีที่แล้วนั้นแรงมากนั้นไหวที่เชียงรายวิ่งลงอาคารห้องจัดรายการกันหนีกระเซาะกระเซิงทีเดียวนะมาอมตะเพลงเพื่อชีวิตครับคุณผู้ฟังนะครับหนุ่มสุพรรณนะครับ

ักร้องเสียงเหน่อจังเลยครับดีเจนี่เสียงเหน่อนะฮะอาก็หนุ่มสุพรรณไงก็บอกว่าหนุ่มสุพรรณนะอาเขาถามเลยทางโซนภาคกลางมีจังหวัดไหนบ้างที่เสียงเหน่อกันสุพรรณบุรีทั้งจังหวัดไหมฮะต้องถามพี่เหาะเนี่ยหนุ่มสุพรรณเหมือนกันนะครับอ่ะลงมาเซย์ไฮทุกนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันต่อกันละกันนะครับเนาะเพลวันดีเจครับที่เชียงใหม่วันก่อนจับยาบ้าได้ใช่วันดีเจเห็นข่าวแล้วล่ะนะฮะเป็นคนทางภาคใต้ขึ้นมาเชียงใหม่นะครับแล้วขนยาบ้าที่ขนส่งอังเขตนะครับกะจะเอาลงไปทางใต้ เจอขนส่งอังเขตเชียงใหม่จับได้ก่อนล้านกว่าเมตรคุณผู้ฟังช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ายาบ้านี่เกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองกันเลยทีเดียวนะครับเนาะราชรีเพชรบุรีเสียงเหนือทั้งคู่ใช่ไหมฮะอ๋อเหรอไหนพี่โอ้ลองทำเสียงเหนือหน่อยสิฮะลองทำเสียงเหนือแล้วอัดเสียงส่งหน่อยสิอยากฟังเหนือไปยังไงบ้างเหนือแต่ละที่เหมือนกันหรือเปล่า ดอกหญ้ากับพายุครับเพลงจากโดยงธนากรนะครับใกล้จะเข้าบ่ายสามอากาศร้อนมากๆเลยข้างนอกนะครับตะกี้มันมืดมาทิ้งนะพี่เลิฟนะมันสว่างมาแล้วตอนเนี้ย

0: นี่คือ F4 นะฮะแหมไหนๆพี่สุนทรลงเป็น F4 ได้ไหมฮะนะครับดอกหญ้ากับพายุนะฮะโอ้โหดังมากเนาะ F4 ตอนนั้นเนาะดังโอ้แบบมหาศาลเลยทุกคนต้องดู F4 ช่อง3เพื่อนดีใจถึงขั้นซื้อเทปนะฮะเป็นเทปอัลบั้ม F4 ยังเก็บไว้อยู่นะเทปอัลบั้ม F4 นะเหลาชิงอยู่เลยนะมีใครบ้างนะมีอะไรนะวิกเจอรี่สักอย่างเนาะ4คนนะพี่สุนทรว่าตอนนั้นชอบมากคลั่งมากเลยใช่ไหมดูหนังดูซีรีส์แล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะ F4 สมัยนั้นนะฮะสมัยก่อนในช่อง3ช่อง7เขาจะแข่งกันคลั่งเจอรี่ใช่ไหมสี่หนุ่มหน้าตาดีนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะคือเขาไงจะต้องมีโปสเตอร์นะฮะต้องมีโปสเตอร์ติดข้างฝาด้วยโปสเตอร์ F4 อย่างงี้นะฮะสัญชาติอ๋อสัญชาติเขาเสียไปแล้วเหรอฮะดิฉันไม่ได้ตามข่าวจริงดิอ๋อเหรอคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนเสมอไปเนาะนะครับมีอยู่สี่หนุ่มครับอ่ะนะครับพี่สุนทรต้องน้องลำไยพี่โอ้บอกว่าส่งภาพเปิดเทอมวันแรกของเด็กๆมาให้ดูนะฮะพี่สุนทรต้องลำไยเท่านั้นนะฮะเมื่อกี้นะทักทายพี่สนด้วยแล้วพี่สนมาแล้วครับพี่สุดเอสเก้าจากอะไรนะจากศูนย์ราชการเชียงใหม่อากาศร้อนละเอียดร้อนหนักมากนะครับเนาะนะครับตะกี้ดิจิวินเปิดเพลงของหนุ่มสุพรรณเข้ามาใช่ไหมครับมีคนฟังว่าดิเจขอส่งเสียงเหนือให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่สุนทรว่าจะเข้าประเด็นลำไยเลยเหรอฮะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าประเด็นลำไยกันนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเสียงคนสุพรรณก่อนพี่เหาะสุพรรณบอกว่าดีใจครับเสียงของคนสุพรรณก็จะประมาณนี้เนี่ยก็ฟังเสียงหน่อยคนสุพรรณประมาณไหนขอเปิดรอบหนึ่ง
1: สวัสดีครับเนี่ยฝาลั่งฝนบ้านพมด้านช้างสุพรรณครับ
0: สวัสดีอีกรอบอีกรอบหนึ่ง
1: สวัสดีครับเนี่ยฝาลั่งฝนบ้านพมด้านช้างสุพรรณครับ
0: ฟ้าหลังฝนด่านช้างสุพรรณบุรีนี่ครับนะก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติในขยุสุพรรณบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างฮะสุพรรณคนสุพรรณจริงใจนะพี่นะพี่สุนทรบอกไว้นะฮะคนสุพรรณจริงใจ

ไม่ไก่กาอาราเล่แน่นอนนะฮะเออได้นะฮะงั้นถ้าจะจริงใจขอเพลงอินดี้หนึ่งเพลงมาเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะหลายแนวเหลือเกินไม่ใช่ขอเปิดเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยห้ามหลับนะห้ามหลับเด็ดขาดนะฮะอินดี้ล่องลอยหนึ่งเพลงหล่นหายระหว่างทางครับคุณผู้ฟังเป็นเวอร์ชันร้องสดนะ

0: เลยนะครับหล่นหายระหว่างทางนะครับเป็นไงเย็นไหมเย็นแล้วแต่ว่าอย่าหลับนะครับเพลงนี้เป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะเป็นเรียกว่าเป็นเพลงที่ดีเจวินขนานนามมาเองอินดี้อะคูสติกล่องลอยให้ฟังเพลงเย็นหนึ่งเพลงดีกว่าทักทายพี่ออฟด้วยกันละกันครับพี่ออฟมาแล้วนะฮะพี่ปอนว่าขอข่าวที่แม่ค้างานใส่ขันดอกเชียงใหม่โดนไล่ที่หน่อยเมื่อคืนได้ไปใส่ขันดอกมานะครับที่วัดเจดีย์หลวงมาไป5ทุ่มกับพี่เลิฟและทีมงานขนาดไป5ทุ่มแล้วยังร้อนคุณผู้ฟังคิดดูนะครับคนเยอะเนาะนะฮะแต่กลางคืนก็เย็นนะก็เย็นมาหน่อยนึงนะครับนะโลโซครับนี่คือเพลงเส้นทางชีวิตที่ขอไว้ครับคุณผู้ฟังทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับ
1: บ้านหนูอยู่ไกลออกไปทางทิศเหนือ

เอาละฮะทักทายกันมาในชั่วโมงนี้กับเพลงที่มีชื่อว่าเลยนะเมื่อกี้เส้นทางชีวิตของพี่เสกโลโซนะฮะลืมอ่านข้อความใน Facebook แต่แป๊บนึงนะขอดูก่อนนะฮะมีทักทายเข้ามานะครับสวัสดีทักทายพี่บอยจากตุรกีด้วยก็แล้วกันทักทายนะครับเนาะหมดแต่เมาส์กันลืมดูนะฮะนี่บอกให้ทักมาในเฟซให้ได้ไลน์ใน Facebook มันไม่ชอบไม่แจ้งเตือน Facebook เนี่ยจะเป็นต้องเปิดในมือถือนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของไลน์เนี่ยมันเด้งมาในหน้าคอมเลยนะครับมันจะไวกว่านะครับเนาะสวัสดีพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมนะครับบอกว่าดีเจครับขอเพลงฉันเป็นแมลงของคณะขวัญใจครับจากอุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์นะฮะยังอยู่เปล่าเอ่ยทักทายจากอุตรดิตถ์ด้วยกันละกันนะฉันเป็นแมลงเหรอของคณะขวัญใจให้อยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งนะจ๊ะนะฮะสวัสดีทักทายอะไรเอ่ยสบายดีนะครับ PSP ด้วยกันแล้วกันครับส่งพิซซ่ามาเหรอนาทีทองนะฮะทักทายด้วยกันแล้วกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับพยายามทักมาในไลน์นะครับเนาะ Facebook มันจะขึ้นในมือถือบางครั้งบางทีมันไม่แจ้งเตือนแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของไลน์นี่มันเด้งมาเลยปึ้งมาเลยคุณหน้าจอเราจะตอบกันได้อย่างไวเลยเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยครับพี่ตัวเล็กบอกมานะฮะแต่ก่อนหน้าที่ยังไม่ได้อ่านรู้ความนะเพราะส่งมาเยอะนะบางคนส่งลิงก์ส่งเพลงส่งภาพมาไม่ได้กดดูนะฮะว่าอยู่ดีเจตอบเองนะฮะนะครับส่งเพลงเข้ามาช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เดี๋ยวขอไล่ดูเพลงกันก่อนนะฮะในช่วงบ่ายนี้เลยนะฮะมีคุณผู้ฟังขออะไรเมื่อกี้พี่ป่องปฐมพงษ์ใช่ไหมเพลงที่มีชื่อว่าพอแล้วนะฮะลมปากอากาศบริสแลมปัดขวามีอีกโปรติดตามยังไงครับพี่ส่งอะไรมาเมื่อกี้ตัวเล็กนะฮะสวัสดีพี่สวัสดีกันละกันนะครับพี่เสกจะได้ออกเมื่อไหร่ได้ยินข่าวว่าเดือนหน้านะเดือนนี้เดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขอเช็คแป๊บนึงนะฮะรู้สึกว่าจะเดือนหน้านะฮะเดือนหน้าที่พี่เสกจะได้ออกนะครับนะฮะเพราะว่าหลายคนนั้นรอติดตามว่าจะมีเพลงใหม่เมื่อไหร่นะครับเนาะพี่เสกเนี่ยเขาโดน2ปี18เดือนนะครับตามข้อมูลที่ลงออกมานะครับเนาะเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะเมื่อไหร่เนาะนะครับเนาะติดตามกันแล้วกันนะครับเนาะปีนี้ไป69ใช่ไหมเสกโลโซนะรอติดตามต่อไปก็แล้วกันนะครับนะมีทักทายเข้ามานะครับช่วงนี้นะฮะSP ว่าดีเจครับไปใส่ขันดอกไปเมื่อไหร่ไปเมื่อคืนหรอขันดอกนี่ไปนี่ไปดูอะไรรู้ไหมฮะไปดูอันนี้ไปดูที่เขาฟ้อนขันดอกอะนางรำทั้งหลายอะทักทาย

พี่อะไรเอ่ยพี่ตูนนะครับดีเจทันครับจัดรายการขึ้นไหนอ๋ออันนี้พี่ตูนทักมาในไลน์ของ Happy Time นะครับเสียหายมาช่วงเวลานี้ก็แล้วกันนะฮะช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะพี่ตูนฟังอยู่ป่ะพี่ตูนเสียหายเข้ามานะครับเนาะ

โอ้โหร็อกมากๆเลยเพลงนี้นะฮะชื่อเพลงว่าพอแล้วพอแล้วพอพี่ป่งปฐมพงศ์นะครับที่คุณผู้ฟังนั้นส่งมาด้วยกันรายการในชั่วโมงนี้เลยนะครับมีแล้วเรามีหลายแนวเนาะทักทายพี่แม่แจ่มพี่ไพโรจน์แม่แจ่มด้วยกันรายการบอกว่าสวัสดีครับฟ้าครึ้มๆนะฮะอากาศร้อนและอบอ้าวมากๆเลยแต่ก็ยังไม่ตกนะฮะตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมพี่เหมือนกันนะพี่ในเมืองก็เหมือนกันนะร้อน

จากแม่แจ่มนะครับมาซื้อหายกันช่วงนี้นะครับนะก้อยว่ารอเพลงจ้าพี่ตูนฟังอยู่ไหมไม่รู้แต่ก้อยรออยู่นะครับเปลี่ยนกันใหม่โฟมบอสเดี๋ยวก้อยแป๊บหนึ่งคิวมันเยอะมากเลยกรุณาอยากขอเพลงเพิ่มนะฮะฝากเลี้ยงเจเจตรินครับมีสวนทางจากลิปออยด้วยลิปออยเนาะไม่ใช่กางเกงใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่ขอไว้เนาะสวนทางนะลิปออยนะคุณฟังขอเพลงบอกนักร้องนะชื่อมันเหมือนกันนะนักร้องชื่อมันซ้ำกันนะครับเยอะมากนะฮะคนสุดท้ายจากปฐมพงศ์นะฮะคนสุดท้ายนี่มีหลายคนร้องมากๆเลยแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าเป็นปงปฐมพงศ์นะฮะประสาทซาจากสุรศรีครับเปลี่ยนกันใหม่จากโฟมมดนะฮะสโมกนะครับ STS73ดึมดึมดึมดึมนะเจ็บสาเธอด้วยนะฮะไม่ซื้อจากแดนบีมเตือนใจจากสวัสดีอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะเอาทักทายปอโตปอโตโปเต้โปแตะด้วยแล้วกันนะฮะไฟจะดับไหมวันนี้ลำปางหนาวมากกำลังลังรถนะฮะอาโปเต้หัวร้ายกำลังลังรถสวัสดีนะครับอ่ะลังรถไปด้วยเต้นไปด้วยอ่ะ

รู้ฟังรู้ไหมว่าเพลงนี้ฝากแล้วเนี่ยมีคนไปค้นใหม่แล้วว่าดิเจ้าครับไปค้นแล้วเอ๊ะเพลงนี้มันเหมือนเพลงอะไรนะเราไม่ได้เปิดเพลงก๊อปปี้ชาวบ้านมาหลายสัปดาห์แล้วใช่ไหมครับเพลงนี้นี่

นตรีคล้ายมากเลยนะอ้าวพี่เจเจตรินไปกอล์ฟฝรั่งมาอีกแล้วเหรอเนี่ยดารินดาดูสิพี่เจเจตรินนักร้องนกหวีดของตัวเองอ่ะไปกอล์ฟเพลง

นี่เห็นไหมเอาซะเหมือนนี่เลยนะฮะเจตรินเจนะฮะเพลงนี้เขาไปเอาต้นฉบับมาจากต่างประเทศครับ You Can't Touch This นะครับเป็นเพลงฝรั่งที่ไปก๊อปปี้มานะฮะเพลงไทยหลายๆเพลงที่เราเคยฟังที่ดังๆยุค90 2000เนี่ยเอาจริงๆเนาะ90%คือไปเอามาจากต่างประเทศนั่นแหละนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกว่าการเข้าถึงเพลงเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาไม่รู้หรอกมั้งก๊อปๆมางั้นน่ะเขาไม่รู้ไม่เห็นหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ใครจะรู้ว่าอนาคตมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับมาก่อนการมาทีการมาหลังการดารินดาไปไหนดารินดาวันนี้ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยสงสัยใกล้เลิกโรงเรียนแล้วเนี่ยนะฮะสวัสดีตันเนิร์นตันเนิร์นมาแล้วพี่โอตันเนิร์นมาแล้วอ่ะตันเนิร์นวันดีเจครับฝากประกาศนะฮะผีเปิดบ้านตบเจ้าป่าล้มขมำเลยทีเดียวฮะมาป้อมก็แรงเลยตันเนิร์นเลยนะแมนยูลิเวอร์พูลนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสวนทางนะครับสวนทางสวนยางสวนปาล์มนะครับลิปออยนะครับส่งมากันพี่ลิปออยนี่สตาร์ทหน้าไว้เลยนะฮะสตาร์ทหน้าเอาไว้เลยทีเดียวนะครับพี่สวัสดิ์วันนี้เจ๊ครับสงสัยดารินดาน่าจะกำลังป่าแป้งให้กับเด็กน้อยอยู่ก็เลยไม่มีเวลาว่างในการจะทักมาขอเพลงใช่ใช่ใช่ช่วงนี้บ่ายสามกว่านี่กำลังวุ่นวายเลยเด็กกำลังผู้ปกครองกำลังมารับกลับบ้านอยู่นะฮะน้องเนิร์นผู้ปกครองมารับแล้ว

เนี่ยนะฮะน้องเนินผู้ปกครองมารับแล้วอย่าน้องเนินชื่อเท่าผู้เท่านะฮะชื่อเท่าเหลือเกินพี่เนินวันนี้เจอครับในไหนเอ่ยถึงชื่อขอฝากประกาศหน่อยใช่ไหมฮะฝากบอกทีมน้องเป็ดปีนี้ตามพวกพี่ไม่ทันแล้วนะจ๊ะอยู่ใต้เท้าต่อไปจริงเขาเขียนว่าอยู่ใต้ตีนเนี่ยตาเนินมันชอบปากไม่ดีอย่างเงี้ยนะอยู่ใกล้จะมือตบปากตามอายุซะหน่อยนะฮะอยู่ใต้ตีนพี่ต่อไปนะฮะอยู่ใต้เท้าพี่นะฮะตาเนินมันบอกว่าอย่างงี้คุณฟังกันบอกว่าอย่างงี้ฝากข่าวนะครับดีเจลุงยุทธสรยุทธไม่ทนแล้วหลังอาร์เนอร์ฟอร์มห่วยห่วยแตกเลยพาลิเวอร์พูลทำลายสถิติแพ้ยับในซีซั่นนี้ล่าสุดเจ้าตัวลั่นจะไม่ดูบอลอีกแล้วหากยังไม่ปลดโค้ชชาวดัชรายนี้นะฮะโอ้โหลุงยุทธนี่วีนเลยเหรอฮะลุงยุทธแบบว่าโมโหเลยนะฮะถ้าไม่จะไม่ดูจนกว่าจะเปลี่ยนโค้ชชาวดัชนะฮะว่ากันไปกันละกันนะฮะพี่เฟิร์สวันนี้ใจอย่าลืมเพลงด้วยนะฮะส่งภาพบรรยากาศแถวบ้านมาเริ่มมืดครึ้มแล้วนะฮะที่ระยองเนาะนะครับส่งบรรยากาศมาเริ่มครึ้มแล้วนะครับว่ากันไปแล้วกันนะฮะจะครึ้มจะสว่างฟังเพลงนี้กันตรงนี้เดี๋ยวจะมาเล่าข่าวเรื่องที่เขาจับอันนี้หน่อยนะฮะที่รถไฟคุณฟังรู้ไหมล่าสุดเขาสารภาพแล้วนะช่างเครื่องรถไฟที่ขับรถชนรถบัสคนตุยวันนั้นนะฮะเขาให้ปากคำตำรวจนะฮะสอบปมก่อนชนรถเมย์ใครทำอะไรอยู่ตรงไหนและสำคัญที่สุดคือคนขับรถไฟรับสารภาพแล้วนะฮะว่าเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำนะฮะสงสัยเห็นลุงหนูแน่เลยครั้งละหลายเม็ดเสพครั้งล่าสุด10วันก่อนอุ้ย10วันเลยเหรอฮะเดี๋ยว10วันนี้มันยังเป็นฉี่ม่วงอยู่ไหมเป็นอยู่หรอเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของข่าวว่าเป็นไงบ้างนะฮะเขาว่าเพิ่งเสพเมื่อ10วันที่แล้วนี่เองไม่รู้ว่าสีมันจะเป็นสีม่วงนะฮะหรือว่ากัญชามันจะทำให้หลอนหรือยังไรนะฮะบุญเป็นปากนะฮะวุ่นวายจริงๆเดี๋ยวมาดูข่าวกันนะฮะขอเปิดดึงเพลงของโฟร์มดก่อนกันละกันนะครับนะ

ชื่อเพลงว่าเปลี่ยนกันใหม่ครับงั้นจาก4 Mod นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะเอาละมาดูข่าวดีกว่าเรื่องราวของรถไฟนะครับที่ชนรถเมย์นะฮะต้องบอกเป็นข่าวใหญ่เลยวันเสาร์ที่ผ่านมานะเราจัดรายการอยู่เนาะแล้วก็เรื่องหวยเนาะนั้นเราถ่ายทอดหวยเนาะดูหวยเฮ้ยตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ตรงนั้นนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวดีกว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนะจากกรณีที่รถไฟบรรทุกเป็นรถไฟบรรทุกสินค้านะตอนแรกที่เจอเขาใส่ว่าเป็นรถไฟบรรทุกคนนะรถไฟบรรทุกสินค้านะครับแหลมฉบังบางซื่อพุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย206นะครับบริเวณจุดตัดรถไฟแยกมักกะสันใต้สถานรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงนะฮะถนนอโศกดินแดงจนเกิดไฟลุกไหม้รุนแรงนะสมบูรณ์ไม่มีคนตาย8รายมีคนบาดเจ็บมากกว่า30ราย16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อเที่ยงที่ผ่านมาครับที่สน.มักกะสันนะครับตำรวจนะฮะก็เปิดเผยว่าหลังจากมีการประชุมกันเขาบอกว่า1เนี่ยนะฮะเปิดเผยหลังประชุมคดีรถไฟชนกันว่าเขาบอกว่าเบื้องต้นนะแจ้งข้อกล่าวหาคนแรกก่อนก็คือคนขับรถเมย์ก่อนนะฮะเอ้าคนขับรถเมย์โดนนะฮะในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บอะไรก็ว่ากันไปแต่คนขับรถเมย์ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ยังไม่สามารถให้การได้นะครับส่วนคนขับรถไฟและคนบกธงให้สัญญาณแจ้งข้อหากระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายบาดเจ็บนะฮะซึ่งคนขับรถไฟกับคนบกธงให้การขัดแย้งกันนะฮะคนบกธงเนี่ยให้การว่าโบกธงแล้วมันไม่หยุดเองนะฮะแต่คนขับรถไฟบอกว่าไม่มีใครโบกไม่รู้เรื่องนะฮะก็เป็นสื่อของผู้ต้องหานะครับที่จะบอกมานะครับตำรวจกล่าวว่าหลังจากนี้คณะการทำงานจะแบ่งความรับผิดชอบกันโดยจะตรวจสอบทุกจุดตัดแยกที่รถไฟขบวนดังกล่าวพิ่งผ่านเพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้ความเร็วเท่าไหร่แล้วก็ผ่านแยกกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งตรวจสอบว่าคนบกทงให้สัญญาณในแต่ละจุดตัดแยกมีการให้สัญญาณชัดเจนหรือไม่ตอนนี้ทางคณะการทำงานส่งหนังสือไปยังผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อขอเข้าไปจำลองเหตุการณ์ด้วยเพื่อดูมุมกล้องการขับรถก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้ที่ประเด็นสำคัญที่คนติดตามคือคนขับรถไฟเนี่ยเขาบอกว่าอ้างว่านะครับเสพยาบ้าและกัญชาเป็นประจำนะครับและครั้งละหลายเม็ดด้วยและล่าสุดนะฮะ10วันก่อนหน้านะก็มีการเสพยาเหมือนกันแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะมัน10วันแล้วไงมันเป็นไปไม่ได้แล้วจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดเมื่อปี62ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังในพื้นที่อ้าวเป็นคนใต้เหรอเป็นคนนครศรีธรรมราชนะอำเภอทุ่งสงสพทุ่งสงนะฮะทั้งนี้ตำรวจจะมีการตรวจสอบบูรณาการกับหลายหน่วยงานทั้งหมดนะฮะเพื่อสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟัง10วันมันไม่น่าจะมีผลเนาะคือถ้ามันมึนๆสลึมสลืออย่างเงี้ยมันต้องไม่กี่วันไงมันต้องภายในวันนี้หรือว่าวัน2วันเงี้ยเพราะ10วันมันจะมีฉี่สีม่วงอยู่เหรอเรากินยามันยังมันก็หายอันนี้ไม่รู้นะไม่เคยเสพเลยไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของยาทั่วไปเนี่ยมันจะมีฤทธิ์นะวัน2วันมันจะมีฤทธิ์อยู่ยาที่เรากินยาลดไข้ยาต่างๆอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับมันจะมีฤทธิ์อยู่แต่นี้10วันแล้วเป็นไปไม่ได้อันนี้เขาอ้างนะเดี๋ยวตำรวจก็จะมีการเช็คต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเวลาบ่าย3เมื่อกี้นะครับช่างเครื่องหรือว่าคนผู้ช่วยขับรถไฟนะครับเดินทางเข้าพบตำรวจนะครับโดยช่างเครื่องได้สวมใส่หมวกแล้วก็ใส่แมสปิดบังใบหน้าเดินเข้าห้องสืบสวนโดยไม่ตอบคำถามนักข่าวนะฮะมีบุคคลคาดว่าเป็นเจ้าที่การรถไฟเข้ามาส่งด้วยซึ่งมีรายงานก่อนหน้านี้ว่ามีช่างเครื่องคนดังกล่าวเนี่ยได้ให้ข้อมูลในการสอบข้อได้จริงนะฮะทีนี้ประเด็นที่ตำรวจจะสอบปากคำเป็นข้อได้จริงเกี่ยวกับวันเกิดเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างว่าช่างเครื่องอยู่บริเวณจุดไหนลักษณะหน้าที่ทำอะไรบ้างนะอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะคงจะโดนเรียกทีละคนนะฮะนะครับน่าสนใจประเด็นนี้นะครับนะฮะว่ากันไปนะจ๊ะนะจอดเลือดก็รู้แล้วครับใช่เดี๋ยวคงจะมีการทำหมดแหละเขาทำทุกอย่างเลยฮะจอดลงจะเลือดจอดเลือดรู้หมดแหละว่ามันกี่วันนะฮะสวัสดีพี่ฟินเดอร์เรโต้ด้วยกันละกันนะครับมีชาเป็นน้อยมีชาวเป็ดน้อยมาหรือยังครับฝากบอกว่าเซฟสล็อตทั้งใจครับสล็อตยิ่งใหญ่เสมอยิ่งใหญ่กว่ากลางคืนก็ว่ากันพี่ขอเพลงคำขอร้องของ The Sis ด้วยกันละกันนะฮะให้กับสล็อตนะครับอยู่ต่อครับเซฟสล็อต

เส้นผมนานที่สุดเดี๋ยวเจ้าที่เขาเช็คเองพี่ว่ามันว่าอันไหนมันจะอยู่นานอยู่ช้าอยู่นานอยู่มากอยู่น้อยเนาะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะชิวๆที่กันตรงนี้ก็แล้วกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับเนาะขอเปิดเพลงช้าสัก2เพลงได้ไหมวงสวัสดีชื่อเพลงว่าเตือนใจนะครับเมซื่อจากแดนบีมโป่งพนมพงคนสุดท้ายนะครับมีดื่มดื่มดื่มดื่มด้วย ST73 ปราสาททรายยังไม่ได้เปิดเลยเพื่อนสนิทด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันที่ฝากไว้นะครับก็ได้จะเข้าสู่สีวงเย็นกันแล้วอากาศร้อนมากๆเลยนะครับเตือนใจครับจากวงสวัสดีนะครับ

ในช่วงเวลานี้บ่ายสามโมงกับอีก49 นาทีเราเคลียร์เพลงให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวเพลงช้าก่อนเดี๋ยวเพลงที่แบกๆเอาไว้หลัง4 โมงก็แล้วกันนะครับเนาะ

เป็นเพลงจากเอม็อบนะครับเพลงที่มีชื่อว่าไม่เป็นไรนะครับที่ส่งไว้ด้วยกันละการสำหรับบ่ายนี้ทักทายยายทองด้วยเมื่อกี้ยายทองยิงเบอร์เข้ามาฟังอยู่ช่วงบ่ายสามเมื่อกี้ใช่ไหมฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะครับเนาะแม่พี่โอวัดดีใจครับฝากบอกตันเนินด้วยแล้วก็คนที่เชียร์ทีมโน้นด้วยนะฮะฤดูกาลนี้ฟุตบอลนะฮะฤดูกาลนี้แล้วหนีตกชั้นจบอันดับ16ลิเวอร์พูลได้แชมป์เงียบกริบอันดับเหนือกว่า2อันดับทำเป็นเห่าเป็นหอนอู้แรงนะฮะแรงอยู่เด้อนะฮะฤดูกาลนี้แล้วหนีตกชั้นจบอันดับ16ลิเวอร์พูลได้แชมป์ก็เงียบกริบอันดับเหนือกว่า2อันดับทำเป็นเห่าเป็นหอนโอ้โหแรงมากกลบเกลื่อนไม่ไหวแล้ว

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าไม่ซื่อครับเพลงจากแดนบีมนะครับนะฮะพี่เนินตอบกลับมาแล้วบอกว่าเมื่อกี้ใครมาพาดพิงถึงอะไรนะแมนยงแมนยูนะฮะใครมาพาดพิงนะทับเป็นหาวเป็นหอนอะไรนะฮะตาเนินบอกว่าเพราะเป็ดมันเห่าหอนไม่ได้เลยนะฮะได้แต่ร้องก้าวก้าวนะครับดีเจไม่ยอมหยุดนะฮะไม่ยอมหยุดนะฮะงั้นเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบุญทริกเลยแล้วกันดูตัวนะดูเวลาตอนนี้แล้วเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีเลยนะครับทางบุญทริกเดี๋ยวฟังจบเพลงนี้จากพี่ป๋องไปฟังสปอร์ตแล้วก็เข้าสู่รายการลูกทุ่งช่วง4โมงแรงกันเลยนะครับถ้าอยากฟังต่อก็ฟังออนไลน์ได้นะครับพิมพ์คำว่า BP Radio นะครับใน Google ก็จะขึ้นมาสามารถโหลดแอปมาฟังในออนไลน์ได้เลยครับเนาะเมื่อกี้พี่กะละปังหาว่าขอเพิ่มอีก1เพลงนะครับอยากฟังประติมากรน้ำแข็งใช่มั้ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงของ4โมงเย็นตอนนี้ใกล้เลิกงานแล้วก็หลายๆที่โรงเรียนหลายๆที่รถน่าจะแน่นกันมากๆทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของการเลิกกันพอดีเลยนะครับค่อยๆขับขี่รถก็ละกันทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับ

ในเชื้อเพลงที่มีชื่อว่าคนสุดท้ายครับมันจากพี่โป่งปฐมพงศ์นะฮะจะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าเนาะนะพี่ว่าเพลงนี้ต้องมอบไปกับพี่ช้างนะครับพี่ช้างนะฮะนี่รอเพลงใหม่ของพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์ไม่ปล่อยมาเลยเนี่ยเพลงใหม่ที่เขาปล่อยตัวอย่างมาวันก่อนใช่ไหมครับรอเพลงเต็มๆถ้าเพลงเต็มมาบอกดีเจด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเต็มๆว่ามันเป็นยังไงนะฮะสี่โมงเย็นกันแล้วช่วงนี้อากาศร้อนเสือเกินนะครับแอบไปดูฝนในรอบซิว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะเวลานี้นะครับสี่โมงตอนนี้นะตอนนี้โซนภาคเหนือนี่เชียงใหม่ลำพูนนี่ไม่มีเลยนะร้อนมากเลยนะฮะไปมีที่มันกระจุกกระจุกอะพี่เล็กน้อยเล็กน้อยไม่นับว่าฝนเนาะนะถ้าเอาเป็นผืนใหญ่จริงๆจะมีจังหวัดน่านนะฮะน่านก่อนนะจังหวัดน่านนะครับตัวจังหวัดเลยนะฮะแต่ส่วนมากก็จะเป็นเขาเป็นดอยส่วนใหญ่นะเวียงสาจังหวัดน่านนะครับเนาะไม่ใช่ตัวจังหวัดโซนของเวียงสาจังหวัดน่านที่ตกอยู่ณเวลานี้นั่นนะครับเนาะนะอุตรดิตถ์นะครับบางโซนนะฮะจังหวัดเลยตกครอบทั้งจังหวัดเลยแต่ตกไม่เยอะนะฮะไปฝั่งพม่าซะส่วนใหญ่นะฮะแม่สอดจังหวัดตากนะตกอยู่นะครับลากมาทางแถวๆกาญจนบุรีฝั่งนี้ตกฝั่งที่มันข้ามไปฝั่งพม่าฝั่งนี้ตกหมดเลยนะครับนครสวรรค์บางโซนนะครับนะอีสานครับนครราชสีมาขอนแก่นอุดรนะครับกระจัดกระจายเป็นกระจุกกระจุกไปนะครับสระบุรีนะครับนครนายกกรุงเทพมหานครไม่มีนะครับชลบุรีพัทยาระยองเหล่านี้ไม่มีฮะส่วนภาคใต้ยังคงตกอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ครับกระจัดกระจายกันไปตกไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะสุราษฎร์ธานีตอนนี้กำลังตกอยู่นะฮะแต่ก็ไม่เยอะนะฮะตัวเมืองสุราษฎร์นะครับเนาะภูเก็ตตอนนี้กำลังตกเลยตัวเมืองภูเก็ตกำลังตกกระหน่ำเลยภูเก็ตนะฮะมีแค่นี้ครับที่ตกอยู่นะฮะส่วนมากจะกระจายที่แถบอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือทางฝั่งของพม่านะฮะฝั่งทางแม่สอดนะฮะอันนี้คือเรื่องราวของฝนนะครับอากาศร้อนเสียเหลือเกินนะครับเดี๋ยวโอ้พี่สุนทรส่งภาพมาต้าหมิงชื่อนะฮะพี่สุนทรส่งภาพมาตอนสมัยเป็นเด็กวัยรุ่นมาก่อนหน้าใสมากเลยนะฮะโอ้ผมเขาเนาะ12ปีที่แล้วนะครับวัยเหมือนโกหกเลยนะฮะทรงผมยังเหมือนเดิมนะพี่สุนทร

เพลงที่มีชื่อว่าปราสาททรายครับกันจากสุรศรีนะครับที่คุณผู้ฟังนั้นขอมาด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับเติมเพลงเข้ามาในช่วงเวลาของภาคบ่ายเดี๋ยวสักครู่จะมีเพลงเจนซีเจนแซดให้ฟังมี2 หรือ 3เพลงกันดูนะจะได้ลำใหญ่กับเพลงเจนพวกเจนซีเจนแซดนี่นะมันฟังไม่รู้เรื่องนะฮะ เดี๋ยวจะเปิดให้เดี๋ยวก่อนถ้าเปิดสักครึ่งชั่วโมงแล้วคนฟังหายนะคุณฟังใช่ไหมเวลาดีเจเป็นเปิดเพลงเจนซ่าเจนซีที่บีพีเรโอนะถ้าเปิดสักครึ่งชั่วโมงนะคนฟังทยอยออกกันเต็มเดียวมันจะขึ้นมาในหน้าจอเลยมันจะขึ้น IP มันจะค่อยหายล่วงทีละเล็กทีละน้อยนะฮะมันจะหายไปเลยทันที เดี๋ยวก่อนจะเปิดให้นะฮะ2-3เพลง ถ้าลำไยเจอผมตอนนั้นเนี่ยคงไม่ได้พี่ปุ้ยพี่ช้างไม่ได้กินลำไยแน่นอนพี่สุนทรน่าจะไปอยู่แถวอีสานแล้วเนาะแต่ผมจะได้เจอลำไยก่อนนะผมจะได้เป็นสุนทรไหทองคำนี่เนาะเป็นศิลปินคู่ลำไยนะ

งเพื่อนสนิทครับงานจากดาแอนโดฟินนะครับที่คุณผู้ฟังขอไว้ด้วยนะครับ4 โมงเย็น 13 นาทีร้อนเหลือเกินนะครับร้อนเหลือเกินมากินน้ำแข็งดีกว่า

เพลงจากเบบี้บูนะครับประติมากรน้ำแข็งนะฮะได้กินน้ำแข็งช่วงนี้นี่สินค้าที่ขายดีควรจะเป็นน้ำแข็งอะเนาะขายดิบขายดีซะเหลือเกินนะฮะตามร้านต่างๆนะฮะเนี่ยคุณฟังที่เชียงใหม่นะที่กาดก้อมเนี่ยพี่ๆที่เพชรมันจะมีร้านน้ำแข็งร้านหนึ่งนะฮะตักเองดีเจชอบไปซื้อมากเลยซื้อ5บาทซื้อ5บาทที่หอบกลับเลยนะฮะขนใส่มอเตอร์ไซค์กลับเลยนะครับคือเยอะมากแต่บางที่เนี่ยน้ำแข็ง5บาทนิดเดียวนะฮะในเซเว่นขายหลาย8บาท9บาทใช่ไหมฮะแต่เขาน่าจะเน้นเรื่องความสะอาดเนาะพวกในเซเว่นในร้านต่างๆนะฮะแต่ถ้าเป็นร้านทั่วไปก็เอาปริมาณเข้าว่าเลยกันนะครับนักพิสุนทรเนาะนะฮะมีข่าวลำไยไหมครับวันนี้เดี๋ยวเขาไปหากันพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาหาข่าวลำไยก่อนว่ามีหรือเปล่านะฮะจอยบอกว่าจอยกำลังเดินทางไปรับเด็กที่โรงเรียนตอนนี้ร้อนๆแบบนี้จัดทุเรียนสักลูกดีไหมคะดีเจไม่ดีจอยเดี๋ยวจะเมาหัวกว่าเดิมเมาหัวกับละอ่อนเมาหัวกับเด็กแล้วเมาหัวกับอากาศแล้วจะเมาหัวกับลำเมาหัวกับทุเรียนอีกไม่ได้นะฮะเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยห้ามกินกับแอลกอฮอล์นะกินแล้วจะตุยนะพี่สุนทรว่าเมื่อวานกลับกรุงเทพเงาๆไม่มีดีเจมานั่งโฟอยู่นะฮะไม่นั่งฝอยในรายการนะฮะนี่เดี๋ยวขอเปิดเพลงเจนซัดก่อนได้ไหมมี3เพลงอ่ะเนาะทนเอาหน่อยนะใช้คำว่าทนเอานิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังกรุณาอดทนฟังเพลงเจนซัด3เพลงนะฮะเพลงแรกชื่อเพลงว่าไม่พร้อมฟังคุณฟังดูชื่อเพลงมันไม่พร้อมฟังนะฮะนักร้องชื่อว่าอาสารเพลงแรกนะเป็นเพลงเบาๆก่อนเพลงที่2ชื่อว่าดึมดึมดึมดึมดึมนี่ของเชฟซาเธอร์นะฮะอันนี้เริ่มเวียนหัวแล้วเริ่มเวียนศีรษะแล้วและเพลงที่3 STS73 ชื่อเพลงว่า Smoke อันนี้ออกแนวแร็ปเปอร์เลยนะฮะพร้อมจะเมาหัวไว้ด้วยกันหรือยังทับจะเมาหัวขอเสียงขอเสียงดีๆขอเสียงปรบมือขอเสียงกรี๊ดได้มั้ยขอเสียงมาก็ได้อ่ะขอเสียงมาอ่ะมาพร้อมที่จะเมาหัวพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันนะฮะอันนี้ยายแองเจิลมันขอมายายแองเจิลเฮลมานะฮะขยันขยอให้ของแต่เมื่อกี้ละนะครับจะให้เปิดให้สักทีนะฮะถ้าพร้อมจะมาหัวเราไปฟังเพลงเจนซัดกันดีกว่า3เพลงนะฮะทนเอานะทนเอา3เพลงนะ

เพลงอะไรนะฮะเพลงอะไรอะไรมันย้ำย้ำย้ำย้ำเนี่ยนะอย่าเอ็งเจนเหวเพลงอะไรนะฮะนักร้องชื่ออาสานะจริงๆไอ้น้องเนี่ยมันควรจะไปเป็นนักเต้นมากกว่าเนอะไม่ได้ว่าให้หนามันควรไปเป็นนักเต้นยืนเต้นแล้วก็ยกไปยกมาประกอบเพลงพอจบห้ามร้องเพลงปิดไมค์เลยนะฮะจริงๆเพลงนี้ดนตรีดีมากเลยนะฮะดนตรีดีเนาะดนตรีดีดนตรีชอบชอบดนตรีมีความแบบมีความเป็นไงดีมีความเป็นมีกลิ่นอายความเป็นแบบเก่าๆนิดนึงแอบมีความแบบย้อนบรรยากาศนิดนึงนะฮะเสียงมันไม่พร้อมฟังไม่พร้อมฟังเพลงต่อไปเพลงต่อไปก็ต้องทนเอานะเพลงต่อไปชื่อเพลงว่าดึมดึมดึมดึมนะฮะดึมดึมนะฮะของเจฟซาเธออันนี้ก็อันนี้ก็ดังอันนี้ก็ดังแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ทนเอาหน่อยนะฮะไม่ต่างกันเลยนะฮะมาไม่ต่างกันเลยเพลงนี้ก้อยชอบนะฮะแต่เจฟซาเธอร์นี่เสียงเขาดีนะแต่ว่าเขาร้องเพลงแปลกๆอะเพลงแปลกๆอะไรไม่รู้นะฮะแต่เสียงดีรับว่าเสียงดีนะฮะ

ไหนก็ร้องสิก้อยต้องทำเสียงแบบเจฟซาเธอสิฮะร้องเพลงอ้าปากก่อนเนี่ยแหละฮะเอาจริงจริงนะเจฟซาเธอร์นี่นะดิจิชอบชอบอ่านตั้งแต่ในเวอร์ชันที่เขาเป็นคามิคาเซ่ก้อยเคยฟังตอนสมัยที่เจฟซาเธอร์เป็นคามิคาเซ่ปะเพลงนี้ดีตอนสมัยเป็นคามิคาเซ่เมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อก่อนเจฟซาเธอร์เขาอยู่คามิคาเซ่นะหลายคนบอกไม่เคยฟังใช่ไหมสักท่อนหนึ่งมาเมื่อก่อนร้องดีนะฮะแต่พอมาเป็นปัจจุบันอะไรไม่รู้ร้องอยู่ในคอในปากนะฮะเนี่ยสมัยก่อนตอนที่อยู่คามิคาเซ่ครับ

อันนี้คือสมัยเป็นคามิคาเซ่ร้องดีร้องดีนะร้องดีเนาะนะฮะก็มีความนิดนึงแต่ว่าด้วยความก็เป็นลูกครึ่งนะครับดิเจมองว่าอย่างนี้คุณฟังดิเจมองว่าเด็กเจนซ่าปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นพฤติกรรมเรียนแบบกันนะครับพฤติกรรมเรียนแบบหมายถึงว่าการร้องหรือว่าการนำเสนอเพลงมันจะต้องร้องแบบงุ้มงำงุ้มงำมันเป็นสไตล์ของเขามันเป็นร้องแบบงุ้มงำงำมันเป็นสไตล์มันเป็นรูปแบบของเด็กเจนซ่ามากกว่านะครับใช่ไหมก้อยมันเป็นสไตล์นะเอาเหมือนกันนะสมมติว่าบูโดกันสมมติว่าบูโดกันเกิดมาเป็นยุคเจนซ่าเจนซีไหนก้อยลองทำเสียงบูโดกันสิก้อยไหนก้อยลองทำเสียงบูโดกันสิอยากฟังก้อยร้องเพลงบูโดกันนะก้อยมาเร็วเนี่ยเพลงเนี้ยก้อยถ้าสมมติว่าอินบูโดกันเกิดในยุคเจนซ่าอินก็ต้องเปลี่ยนเสียงนะฮะเป็นไปไม่ต้องรักฉันจะล้นฟ้าอาจจะเป็นไม่ต้องรักไม่ต้องหาใช้คำเป็นเพียงที่เคยบอกกันก็ยังสัญญาใช่ไหม

แต่มันอาจจะงึมงำมึนงำแบบนี้ก็ได้ก้อยใครจะไปรู้อะไรก้อยต้องทำเสียงเป็นเจนเซ็ตหน่อยสิก้อยนะฮะไอ้ถ้าสมมติว่าพี่อินบุรการเขาเกิดในยุคนี้นะเป็นไปได้ ได้ไหมได้ไหมได้นะได้นี่คือเสียงเจนเซ็ตที่จะเป็นจำลองให้ฟังนะฮะว่าเสียงมันเป็นแบบนี้นะฮะเป็นกันทุกคนเลยนะฮะเดอะทอยโบกี้ไลออนนะฮะนนทนนนะฮะงึมงึมงำงำนะฮะใครอะไรยัดปากไว้แล้วไป

นะร้องเพลงอยู่ในปากในคอเป็นแงะปากมันออกสิแต่ละคนไอ้พวกเจนแซดพวกนี้นะฮะใช่ไหมทักทายทนายหนุ่มด้วยกันละกันในทนายหนุ่มเจนแซดมาแล้วนะฮะทนายหนุ่มหน้าเท่ามาแล้วพี่เดี๋ยววันนี้เจแกงเจนแซดอีกครับขำไม่ไหวสนุกไม่อีกสักเพลงไหมอีกสักเพลงดีกว่านะฮะแต่ว่าเจนแซดเพลงนี้ไม่ใช่เป็นเพลงงำๆนะเป็นเพลงแรปเปอร์นะเป็นแรปเปอร์นะพี่จุ้ยนะเป็นแรปเปอร์แล้วนะฮะมาอันนี้เจนแซดอีกเจนอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะหมดแล้วทนเอาอีกเพลงเดียวหมดแล้วนะฮะ Smoke Cup STS 73ครับ

0: รู้ฟังใช่ไหมว่าปัจจุบันนี้เพลงลาวนะคนลาวร้องเพลงชัดกว่าคนไทยร้องงงไหมคนลาวอันนี้เพลงลาวเป็นศิลปินเจนซัดของเมืองลาวชื่อเพลงว่า Smoke ที่แปลว่าควันนะฮะคุณฟังมาถึงจุดที่นักร้องลาวร้องเพลงชัดกว่าเด็กไทยแล้วเด็กเจนซัดมันจะแอบเสียงมันจะแอบเสียงมากเลยนะ
1: ฝันมันก็ต่างจากชีวิต
0: เนี่ยเห็นไหมร้องชัดเนาะ
1: ล่องลอยไปแล้วก็ลอยลิ้น
0: ลอยลิ้น
1: ไปเลยที่เขาโยนทิม
0: โยนทิม
1: ทิ้งเอาให้มันจมดินปล่อยหักที่เขาน่ะมันอยากไปอย่าไปหักเขาเลยถ้าลำบากใจ
0: ถ้าเป็นเจนซัดไทยจะไปรักเขาเลยจะไปรักเขาเลยประมาณนี้นะก็สไตล์ของสไตล์เพลงปัจจุบันนี้เนาะ

ร้องมันชัดๆหน่อยเดอะทอยเอาสวัสดีสาวกิฟต์ดารินดาได้ใกล้กันนะฮะเพลงนี้จังหวะได้ขับรถไปโยกไปดารินดาเมื่อกี้ไปป่าแป้งเด็กๆมาหรอเพิ่งมาหรอก็ว่าหายไปไหนช่วงเลิกเรียนพอดีเลิกโรงเรียนเลิกพอดีเนาะ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่านายพรานครับนายพรานนะครับนะแหมชิลๆกันช่วงนี้นะครับนะฮะโยวันนี้ครับส่งภาพหัวกะโหลกหัวกะลามาให้ดูนะฮะเรนดาว่าวันนี้นี่เด็กๆมาครบทุกชั้นเรียนเลยเหนื่อยมากๆเลยใช่ไหมคุณครูกิฟต์เหนื่อยมากวันนี้แล้วร้อนด้วยเนาะคุณครูกิฟต์เหนื่อยมาก

พลงนี้แต่งได้ตรงมากๆเลยพี่โอบอกไว้ไปให้คนใหม่จำบะเหรอฮะถูกใจพี่ช่างบอยนะฮะแหมถูกใจท่อนไหนท่อนจำบะเหรอครับเรนดาเรนดาเคยจำบะไหมจารินดาเรนดาฮะสาวสุราสุราใช่ไหมสาวสุราเคยเต้นจำบะไหมวันนี้ให้พี่ปุ้ย3เพลงนะรอเพลงใหม่ยังไม่มาสักทีนะไปฉีดผิวด้วยกันดีกว่าดารินดา

สามเพลงนะฮะตับไตไส้พุงนะฮะคนจะเจ้าชู้ต้องดูที่อะไรนี่คือเขาเปิดหัวมานะเพลงนี้นะเพลงพี่ปุ้ยแต่ละเพลงนี้มันสื่อได้หมดเลยเนาะคนจะเจ้าชู้ดูที่อะไรดูที่ฉีดผิวหรือเปล่าเบลินดาเขาชอบท่อนนี้ที่สุดเลยชอบท่อนฉีดผิวเพราะว่าเคยมีความคิดว่าจะไปฉีดผิวให้ขาวนะฮะแต่คิดว่าหมดไปเป็นแสนเป็นล้านน่าจะไม่ขาวนะฮะอุ้ยแรงมากนะแกงแรงมากเลยนะฮะชื่อเพลงว่าตับไตไส้พุงนะโอ้ยพี่เพชรถามคำถามที่มาแรงมากนะฮะดีเจครับเห็นไหมคนที่เจ้าชู้ดูที่อะไรดีเจคิดว่าครอบครัวกับตันช้างจะรับลำไยได้ไหมอุ้ยเขาน่าจะไม่ได้เกี่ยวแล้วพี่อาจจะประมาณว่าน่าจะประมาณว่าไงดีชีวิตเธอชีวิตคุณทั้งหลายก็ดูแลกันเองซะอะไรอย่างนี้ฮะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะดูแลกันเองและกันโตๆกันละอะไรอย่างงี้นะฮะคิดว่าจะเป็นเยี่ยงนั้นนะครับเนาะแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าอนาคตสุดท้ายนี่มันจะลากยาวเปล่าไงหรือว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แค่ชั่วคราวอย่างนี้เปล่านะฮะไปดึงหน้าไหมดารินดาดารินดาได้เป็นแม่ค้าออนไลน์แต่สิ่งหนึ่งนะถึงแม้ลำไยจะดำถึงแม้ว่าดารินดาจะดำกว่าลำไยนะฮะถึงแม้ว่าดารินดาจะผิวไม่เนียนเท่าลำไยนะฮะถึงแม้ดารินดาจะร้องเพลงไม่ได้เหมือนลำไยดารินดามีสิ่งเดียวก็คือมีความจริงใจนะคะอุ๊ยนะมีความจริงใจนะฮะไม่มีความไก่กานะฮะไม่มีความเจ้าชู้เจ้าเล่ห์เป็นสาวใต้ไงเกี่ยวกันไหมเนี่ยกัปตันชาอายุ40นะฮะจะ40แล้วน่าจะผ่านมาประมาณ8ล้านคนแล้วนะฮะผ่านมา8ล้านคนผ่านนี่คือผ่านและซื้อของเนี่ยซื้อของกลับไปเนี่ยนะฮะ8กว่าล้านกว่าคนแล้วนะฮะ

สบาตากลมไว้ผมยาวนะครับเริ่มโตเป็นสาวบ่าวผู้บ่าวหมายปองนะฮะตอนนี้จอยอาเกนแล้วก็พี่สุภัทรกำลังเดินทางไปรับเด็กที่โรงเรียนน้องๆที่โรงเรียนนะครับเนาะรถแน่นมากเลยนะฮะค่อยๆเข้าไปเลยกันวันนี้พี่สุภัทรกับอาเกนตื่นเช้ามากเลยนะครับตื่นแต่ตีห้านะใครที่มีเด็กๆที่บ้านที่โรงเรียนเนี่ยที่บ้านในโรงเรียนเนี่ยน่าจะวุ่นวายมากแต่เช้าถ้าเป็นเด็กเล็กนะฮะแต่ถ้าเป็นเด็กน้อยเด็กโตนี่ก็สบายมาหน่อยหนึ่งนะฮะดื้อวันนี้เจ๊คะกำลังขับรถไปทำงานจ้าโอเคก้อยส่งภาพมากำลังตำส้มตำขลกขลกอยู่นะฮะแม่ค้าตาคมกำลังตำส้มตำอยู่นะฮะแม่ค้าชาวจังหวัดอะไรนะชาชังเซาป่ะใช่ไหมแม่ค้าที่มากินหมูปิ้งชาบูวันก่อนนะที่มากินสุกี้วันก่อนแม่ค้าตำส้มตำขลกขลกนะฮะลำขนาดนะสี่โมงเย็น52 นาทีตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5 โมงแรงกันแล้วนะฮะเดี๋ยวสรุปข่าวยามเย็นกันสักหน่อยกันวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับชิคๆกันช่วงนี้ใกล้จะ5 โมงเย็นกันแล้วนะครับเปิดเพลงสุขสันต์กันนะครับจะได้คึกคักกันยามเย็นในการเดินทางกลับบ้านนะครับ

อันนี้เป็นเพลงภาษาลาวใช่ไหมเพลงอ้ายใช่ไหมเพราะดีเนาะนะครับหนุ่มสาวลาวนะครับเพลงอ้ายนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยช่วงเวลาของแรงนี้นะจ๊ะอัตตาบอกว่าเจ๊ครับก่อนจบรายการขอเพลงลำวงสักเพลงได้ได้ก็บอกว่าเมื่อก่อนฟังคออินดี้มีแฟนเป็นคนอีสานอ๋อจริงดิไม่ก้อยแต่เองมีแฟนเยอะจังเลยอะฮะก่อนเจ้าชู้เหรอเป็นลำไยสองเหรอฮะเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นลำไยสองสามสี่จริงนะคนเจ้าชู้นี่นะอย่ามีแฟนเรื่องจริงไหนใครเป็นคนเจ้าชู้ยกมือขึ้นหน่อยแล้วไม่มีใครกล้ายกเลย

0: ี้คือเพลงหนีห่างนะครับที่คุณผู้ฟังขอไว้ด้วยในช่วงเวลาของเย็นนี้เลยนะฮะอยากจะหนีห่างจากคนเจ้าชู้ไปให้ไกลอุ๊ยพลาดพิงใครหรือเปล่าดารินดาบอกว่าดารินดาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะฮะแต่เป็นคนสวยค่ะแหมมั่นหน้าซะเหลือเกินจอยว่าวันนี้จอยขับรถเองวันนี้พี่สุภัทรอยู่บ้านสร้างคฤหาสน์อยู่นะฮะวันนี้พี่สุภัทรไม่ได้มาใช่ไหมตอนนี้5โมงเย็นกันแล้วคุณฟังครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ5โมงแล้วตอนนี้ที่เชียงใหม่เมื่อกี้มีพี่สุเพชรบอกว่าดีใจครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ถนนอุโมงค์จากสารเด็กไปลำพูนรถติดหนักมากยาวมากเลยนะครับว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามองไปปกติไม่เห็นติดขนาดนี้นะฮะไม่แน่ใจเด้อนะครับไม่แน่ใจมันเป็นวันเปิดเทอมวันแรกด้วยนะพี่นะของหลายๆสถาบันด้วยตรงนั้นก็ไม่มีโรงเรียนไม่ใช่หรอหรือว่าการอะไรต่างๆมันน่าจะถึงเวลาปกติของมันมากกว่าจนได้เข้าสู่ปรากฏการณ์รถติดนะฮะของทุกๆที่ทั่วประเทศไทยนะฮะใช่ไหมต้าพี่เฟิร์สบอกว่าคนเจ้าชู้ก็มีหัวใจครับเดี๋ยวดิฉันขอเปิดเพลงโจ้หนึ่งเพลงได้ไหมพอดีว่าจะเปิดให้พี่ต้าเขาหน่อยต้าธีรพัฒน์หน่อยจริงๆพี่ต้าเขาขอเพลงเสียสาวที่สวนหอมแต่ว่ามันรู้สึกว่าเอาเพลงนี้ดีกว่าพี่เพชรครับพี่เพชรครับในหม่องอยู่ข้างๆอยู่ไหมพี่หม่องอยู่ไหมครับแอปโฟนอยู่ไหมครับแอปโฟนจะเปิดเพลงนี้พิเศษได้1เพลงเดี๋ยวเราจะเข้าสู่เพลงช้าเลยครับมาช่วงท้ายรายการกันเป็นเพลงประจำรายการอีก1เพลงที่เปิดบ่อยแต่ว่าอันนี้อีกเวอร์ชั่นนึงรับรองว่าถูกใจต้าแน่นอนต้าพร้อมยังครับต้าพร้อมยังมาแอปมาเต้นสักเพลงนึงเพลงพี่น้องตายเข้ามาแล้ว
1: เรียนเชิญเจ้าฟอนสันติกันเตยนะครับผม
0: เรียนเชิญช่างฟอนครับ

นี่จะถามหน่อยพี่มองครับพี่มองเขาร้องถูกทุกคำไหมเขาร้องถูกทุกคำไหมฮะมีเพี้ยนบ้างไหมมีเพี้ยนบ้างไหมแต่ฟังรู้เรื่องใช่ไหมฮะเก่งเนาะร้องได้ไงภาษาไทยใหญ่อะแถมไปอีกครึ่งเพลงอะพี่มองถูกใจ

ตอนแรกมันจะเปิดครึ่งเพลงน้ำมันเกินเออยาโกสายยูรี่แบนนะครับสนุกดีเหมือนกันเนาะม่วนงานแต่แล้วนะฮะเอาจริงๆนะทีนี้พี่น้องไตนะครับไม่ซุ้มค่านะอยู่กันเยอะมากๆเลยทั่วไทยนะโดยเฉพาะภาคเหนือนะฮะเมื่อก่อนก็เอ็ดดี้เนาะเอ็ดดี้ตลาดแตกเขาทำออกมานะครับแล้วก็ตอนนั้นเป็นสามพี่น้องไตแล้วใครจะไปคิดว่าเพลงยาโก้นี่มาดังในประเทศไทยได้นะฮะเออนะขอแถมคาราบาวให้หนึ่งเพลงนะจ๊ะ

ก็ว่ามีเพื่อนที่เป็นพี่น้องไตขายข้าวมันไก่อยู่ข้างร้านเหมือนกันนะฮะบอกนางสิว่าอย่าโก้เงี้ยนางก็แม่ห้างหนุ่ม3 ปีลองไปเล่นกับนางดูนางจะเต้นตามเอง

เอ้าเกิดอะไรขึ้นไฟล์เพลงน่าจะเสียนะฮะปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งแล้วทำไมเสียงมันเบาลงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ

เอ็นดูดีเจเดี๋ยวทำให้เสียงมันเบาลงแป๊บนึงนะฮะขออภัยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเกิดการขัดข้องเล็กน้อยถึงปานกลางอะไรเนี่ยอยู่ดีก็เสียงเบาเฉยเลยกำลังเต้นกันอยู่เนี่ยโปรแกรมเอาใหม่อีกรอบก็ได้เอามาเริ่มใหม่

ดีเจวินว่านะเพลงมันน่าจะเสียแผ่นไอ้ต้นฉบับที่เขาลงมันน่าจะเสียมันเลยทำให้เสียงมันกระตุกเออนะฮะเอาไปครึ่งเพลงก็พอนะฮะเดี๋ยววันหลังหาเต็มเพลงมาให้ที่มันดีกว่านี้จะเปิดให้หรือว่าไฟล์นี้จะดีกว่าเออเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะฮะเออไฟล์มันจะเสียนะครับหมายว่าต้นฉบับเพลงมันอ่ะมันเลยเสียงมันเลยเป็นกระตุกแบบเนี้ยเออเต้นค้างไปเลยนะฮะได้เวลาแล้วครับแอปโฟนวอลลี่จ้ะครับได้เวลาเลี้ยงฉลองแล้ววันนี้มีสุราข้าวหอมด้วยอ่ะมีสุราข้าวหอมด้วยนะฮะแหมว่ากันไปนะฮะเพลินเลยสงสัยคาราบาวมีอาถรรพ์เออนะครับหมายว่าต้นฉบับเพลงมันอ่ะมันเลยเสียงมันเลยเป็นกระตุกแบบเนี้ยเออเต้นค้างไปเลยนะฮะได้เวลาแล้วครับแอปโฟนวอลลี่จ้ะครับได้เวลาเลี้ยงฉลองแล้ววันนี้มีสุราข้าวหอมด้วยอ่ะมีสุราข้าวหอมด้วยนะฮะแหมว่ากันไปนะฮะเพลินเลยสงสัยเป็นสงสัย

เดี๋ยวต้องเติมน้ำยาล้างหัวเทปให้ลุงแอดสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะลุงแอดไม่ได้เติมน้ำยาล้างหัวเทปออนป้านะครับแล้วพี่โอครับพี่โอขับรถผ่านร้านทุกอย่าง20บาทผ่านร้านเทปนะครับฝากซื้อน้ำยาล้างหัวเทปหน่อยฮะเดี๋ยวจะมาล้างหัวเทปหน่อย อย่าโกทำพิษอย่าไปโทษอย่าโกสิลุงแอดนั่นแหละทำพิษอ่ะเอาเทปเก่ามากเลยมาเปิดนะฮะก็แวะซื้อน้ำยาล้างหัวเทปไปหน่อยเร็วออนป้า1หลอดจะบรรล้างหัวเทปซะหน่อยนะฮะเอาละครับ 5:17 น. ขอเปิดเพลงไว1เพลงเดี๋ยวเราจะมาสรุปข่าวแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยเข้าสู่ช่วงท้ายรายการเนาะตอนนี้ 5:17 น. แล้ว 16:17 น. นะครับกับบรรยากาศช่วงเย็นนี้ที่นั่นว่าดีใจครับอย่าลืมเพลงแมนของป้านด้วยเพราะแมนอยู่ยิ่งใหญ่เสมอและยิ่งใหญ่กว่าโอ้โหเอาความมั่นมาจากไหนนะฮะอาตันเนอร์นะฮะเจครับเป็ดมันหอนไม่ได้นะครับมันได้ร้องได้อย่างเดียวแต่กล้าปั๊บกล้าครับเอาเพลงแมนยูไปฟังแล้วกัน

ครับกันจากพี่ป้างนครินทร์นะครับขอหนึ่งเพลงร็อกได้ไหมตะกี้ตาเคทบิวขอมานะฮะเคทบิวนี่ก็มาช้ากว่าจะมาขอเพลงนะฮะ4 โมงเย็นนะไปไหนมาฮะทำไมไม่รู้จักไม้ตรงเวลาขอบคุณที่รักกัน

คเพลงที่มีชื่อว่าขอบคุณที่รักกันนะครับงานจากโปเตโต้นะฮะเป็นไงบ้างมันไหมเย็นนี้ร้อนก็ร้อนนะเพลงก็มันทีเดียวนะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวขอกลับไปหาแผ่นดินไหวแป๊บนึงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ได้มีการนำเสนอข่าวออกมาเนาะแล้วจังหวะให้เบาลงร้อนมากตอนนี้นะฮะสรุปแล้วตอนนี้เนี่ยกรมอุตุเขามีการชี้แจงแล้วนะครับว่ากรมธรณีวิทยาแจ้งแล้วนะครับว่าแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ริกเตอร์ที่พม่านั้นนะครับเกิดจากลอเรียนเก่าที่มันไหวเขาแล้วที่ชื่อว่าลอเรียนสกายนะแล้วยังมีอัฟเตอร์ช็อกเกิดเมื่อบ่าย2เมื่อกี้อีก2ครั้งด้วยโอ้นะฮะกรมธรณีวิทยาแจ้งสาเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะจากลอเรียนสกายครับทำให้รับรู้ได้ในหลายพื้นที่ในไทยด้วยนะครับก็บอกว่า 9:05 นาทีเนาะลึกลงไป10กิโลเมตรความแรง 5.3 ริกเตอร์นะครับห่างจากอำเภอแม่สอดไป247กิโลห่างจากกรุงเทพ500กิโลเมตรนะครับแล้วก็มี2ครั้งครับเมื่อกี้โผล่มาตอนประมาณบ่าย2โมงนะฮะอันนี้ไม่แรง 2.7 กับ 3.2 นะครับเหตุการณ์เป็นไหวครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเลื่อนของลอยเลื่อนสกายในประเทศพม่าครับตามแนวระนาบแบบเหลื่อมขวาระนาบเหลื่อมขวานะครับซึ่งมีอัตราการเคลื่อนตัวประมาณ2เซนติเมตรต่อปีนิดเดียวเองนะแต่ว่ามันเป็นนิดเดียวที่อรุณแรงนะฮะทางนี้ลอยเลื่อนสกายเคยก่อให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอดีตที่พม่านะครับเมื่อปี2473นะครับอันนั้นไหวแรงมาก 7.3 ริกเตอร์เขาบอกว่ามีคนตาย500กว่าคนทีเดียวนะครับ28มีนา68อันนี้รุนแรงที่สุดเลย 8.2 ริกเตอร์มีคนตุยกว่า 5,000 กว่าคนทีเดียวนะครับและในประเทศไทยก็มีตึกสั่นตึกถล่มนะฮะนะที่เป็นข่าวมาเมื่อปีที่แล้วนะครับนะอันนี้ก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับนะไหวบ่อยก็ดีแต่อย่าไหวเลยก็จะดีแต่มันไม่ได้คุณฟังกันธรรมชาติมันมีการเคลื่อนไหวขึ้นที่ตลอดเวลานะฮะคุณฟังครับประเทศญี่ปุ่นนะเคยเล่าแล้วนี่ใช่ไหมประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวเป็นปกติอยู่แล้วมีแผ่นดินไหวเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าเขาตั้งอยู่เขาเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟวงแหวนแห่งไฟคือจุดที่มีรอยเลื่อนเต็มเลยข้างล่างนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อหลายล้านปีก่อนนะฮะหลายร้อยล้านปีก่อนคุณฟังใช่ไหมว่าเมื่อก่อนญี่ปุ่นนี่ไม่มีประเทศนะฮะเขาเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลหมดเลยแล้วอยู่ดีแผ่นเปลือกโลก2แผ่นก็ชนกันนะฮะชนกันปุ๊บมันก็ดันอีกแผ่นหนึ่งให้มันเป็นพื้นดินขึ้นมาก็เลยกลายเป็นประเทศญี่ปุ่นนึกภาพออกไหมถ้านึกไม่ออกให้นึกภาพเหมือนกับเรามีบ่อน้ำสักบ่อหนึ่งนี่นะฮะแล้วอยู่ดีดินข้างใต้มันชนกันล่ะมันค่อยๆดันขึ้นนะฮะจนกลายเป็นเกาะแล้วก็ยาวกว้างขึ้นกลายเป็นประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้อันนี้คือประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาเกิดจากแผ่นเปลือกโลกอยู่แล้วเขาเกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอยู่แล้วแล้วเนี่ยก็ตามนั่นแหละนะฮะก็คือเกิดแผ่นดินไหวตลอดทั้งปีเลยแล้วถ้าไหวทีนึงคือรุนแรงมากและน่ากลัวมากๆเลยนะฮะตึกอาคารในญี่ปุ่นหลายตึกไม่ใช่หลายตึกทุกตึกนะฮะจะต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ด้านของความแข็งแกร่งด้านของการแผ่นดินไหวแล้วเรียบร้อยจะไม่เหมือนตึกของไทยนะฮะทุกตึกจะมีการผ่านการทดสอบเขาจะมีมาตรฐานของเขาอีกแบบนึงนะฮะเพื่อนดีเจเมื่อก่อนที่เขาไปอยู่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าแผ่นดินไหวบ่อยมากเดี๋ยวสักพักไอ้วี่วอหวอดังนะฮะไปตอนแรกก็ตกใจตลอดเลยนอนอยู่หวอดังทั่วเมืองทีเดียวเขาบอกว่าแผ่นดินไหวจริงๆนะวันหนึ่งไหวหลายรอบด้วยนะครับไหวเป็นปกติอะฮะนี่คือที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วเนี่ยบ้านเราก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในพม่าในแถบที่ตะวันตกของไทยอย่างภาคเหนือนะภาคตะวันตกแถบภาคใต้แถบนี้จะเป็นรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกหมดเลยนะครับเนาะอันนี้คือแผ่นดินไหวนะครับนะครับเอา5:30แล้วหรอมีข่าวอะไรอีกตอนนี้น่าสนใจเรื่องรถไฟนี่รอติดตามกันต่อไปกันละกันนะครับเนาะว่าจะเป็นอย่างไรเนาะรถไฟนี่สรุปก็คือเหมือนกับประมาณว่าคนที่เสพยานะครับเขาบอกก่อนว่ากันว่าในตัวของรถไฟในช่วงที่รถชนเนี่ยไม่มีคนขับด้วยซ้ำเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดบางกล้องเนี่ยจับได้ว่าในช่วงที่รถกำลังวิ่งเข้ามาตรงนั้นนะฮะไม่พบคนขับนั่งอยู่ที่พวงมาลัยไม่รู้เดินไปไหนเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีรางแล้วไม่ไปเรื่อยๆเนาะอาจจะไม่เห็นหรืออย่างไรนะครับและที่มันคือมีการเสพยาเขาอ้างว่าเสพยาได้10วันแล้วนะครับทั้งกัญชาทั้งยาเลยทั้งสองนะครับแต่เจ้าที่ยังไม่เชื่อเพราะว่ามันยังไงดีมันยังมัน10วันแล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเนาะก็เราติดตามต่อไปแล้วกันครับคงไม่มีอะไรมากประมาณนี้เนาะลิขสิทธิ์ฟุตบอลนะครับอาจจะไม่ได้ดูนะฮะรัฐบาลอาจจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกแล้วนะเพราะราคาแพงเกินไม่คุ้มค่า

จบจืดจบจืดนะครับขอเพลงช้าหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันนะฮะเรามาช้าหนึ่งเพลงในช่วงเวลาของเย็นนี้นะกันนะฮะห้าโมงครึ่งพอดีเลยนะครับอยู่กับ True Detect ให้การดูแลกันด้วยนะครับพี่ธนานุ่มบอกว่าดีใจครับขับรถผ่านวัดเจดีย์หลวงชั่วโมงแล้วรถติดอยู่ไปไหนไม่ได้นะฮะอย่าไปเลยพี่ไปลำบากแล้วรถโหยคนเนาะเมื่อคืนดีใจก็ไปมาที่เชียงใหม่เขามีงานเทศกาลใส่ขันดอกคุณผู้ฟังครับใส่ขันดอกคือการง่ายคือการบูชาพระนั่นแหละนะฮะคนเยอะมากเมื่อคืนนี้ไปตอน5ทุ่มคนนี้ยังแน่นกันอยู่เลยนะครับมันเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์อ่ะคนไปกันเยอะนะครับไปหาอะไรกินขอหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันครับใครคนนั้น

นี่คือเพลงใครคนนั้นนะครับเพลงของพี่พลพลด้วยที่ขอไว้ด้วยกันรายการในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับห้าโมงครึ่งครับร้อนๆเย็นนี้นะครับที่เชียงใหม่ไม่มีฝนตกจังหวัดอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะอาจจะมีบางจุดที่มืดๆครึ้มๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ธนนุ่มบอกว่าต้องผ่านวัดเจดีย์หลวงครับดีเจเพราะว่าจะต้องไปรับเด็กๆที่โรงเรียนเพราะเป็นช่วงเปิดเทอมแล้วนะครับก็คงจะต้องทำใจพี่อยู่บนรถอีกนานแหละเพราะว่าโอ้โหแล้วทางก็แคบเนาะทางก็แคบๆนะฮะวุ่นวายไปหมดเลยนะก็ต้องทนเอาแล้วพี่หนุ่มนี่ลูก3คนนะท้ายหนุ่มลูก3คนทีเดียวนะครับเมื่อคืนไปวัดเจดีย์หลวงพี่หนุ่มตลกมากเลยนะคือแบบคือที่มันสนุกตรงไหนรู้ไหมฮะมันสุกตรงที่ผามช่างฟ้อนน่ะรู้จักผามช่างฟ้อนเนาะคุณฟังนะผามช่างฟ้อนนะฮะที่เขาจะมีดนตรีแห่แหน่ม่งๆอ่ะฮะโอ้ยม่วนนะฮะคนที่เขาชอบเรื่องราวของดนตรีคนที่เขาชอบเรื่องราวของดนตรีพื้นเมืองเขาเรียกดนตรีแห่เลยนะฮะแหกกองอะเนาะแหกกรองอะไรเงี้ยนะฮะสนุกเนี่ยเขาเต็มเขาฟ้อนกันเยอะเต็มนะแล้วแต่ละคนได้แต่งตัวกันเต็มยศทีเดียวนะครับนะฮะอยู่กันเต็มหน้าผามจังฟ้อนนะครับแล้วก็ตุ๊เจ้าด้วยหลายคนตุ๊เจ้านี่ถ้าไม่ติดว่าใส่ผ้าเหลืองน่าจะฟ้อนกระเปิ้ลแล้วนะครับเนาะถ้าไม่ติดว่าใส่ผ้าเหลืองอยู่น่าจะฟ้อนแล้วนะครับเนาะมองนะถูกอกถูกใจเป็นประเพณีของภาคเหนือคุณฟังนะทุกๆปีก็จะมีการใส่ขันดอกก็คือเอาดอกไม้นะครับกล้วยดอกเนี่ยนะไปวางไว้นะตามพระพุทธรูปนะฮะตามมุมต่างๆของทางวัดเขาจะมีกิจกรรมทุกปีและจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากคุณฟังไม่แน่ใจว่าทางภาคกลางมีประเพณีคล้ายกันหรือเปล่าอาจจะไม่มีเนาะตักบาตรดอกไม้อย่างเนาะประมาณนั้นฟิลนั้นหรือเปล่านะฮะก็อย่างนั้นแหละแต่คนมันเยอะมากคุณฟังคนเชียงใหม่เยอะมากนะฮะโดยเฉพาะดึกๆนี่จะเป็นวัยรุ่นกันถ้าเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆมันจะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนทำงานอย่างนี้นะครับนะฮะแต่บางคนก็ไม่ไปเพราะหลีกหนีความวุ่นวายนะคนมันเยอะนะฮะเมืองท่องเที่ยวนะฮะขับรถด้วยความปลอดภัยช่วงนี้เปิดเทอมแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝนฟ้าอากาศช่วงนี้น่าจะหายไปคิดว่าน่าจะหายไปนะครับน่าจะเบาบางลงนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเอาล่ะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเย็นนี้ด้วยกันละกันเดี๋ยวจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อนะครับในช่วงเวลาของ 5:30 นกันละกันกับเพลง String เพราะๆกันต่อที่ BP Radio นะครับขอบคุณ True Retail ด้วยนะครับมองหาซิมใหม่เบอร์สวยนะครับเบอร์มงคลนะไปใช้บริการได้เลยที่ศูนย์บริการ True และ Retail ใกล้บ้านคุณผู้ฟังเลยนะฮะฝากโดยกันรายการหรือว่าจะเป็นยำปูม้าจัดยอดนะครับไปนัวไปแซ่บกันได้นะฮะที่ยำปูม้าจัดยอดรับรองว่าถูกใจแน่นอนนะครับอ้าวปิดถนนแล้วฮะพี่หนุ่มว่าปิดถนนว่ะนะยำปูม้าจัดยอดครับทานครบ800บาทนะฮะคุณผู้ฟังรับไปเลยนะฮะเป็นคูปองต้องจับฉลากก่อนนะจับฉลากก่อนนะครับเพื่อได้จะลุ้นรางวัลยำปูม้าจัดยอดเซตใหญ่นะครับแล้วก็ร้านข้าวต้มบัตรเดียวเจ๊เหย่าด้วยนะครับที่ให้การดูแลการอย่าลืมไปเติมเต็มความอร่อยได้ในทุกๆวันเลยก็แล้วกันครับงั้นเดี๋ยวปล่อยเพียงฟังให้ฟังต่อแล้วกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะกับเพลงเพราะมากมายไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนฟังกันไปต่อใครจะนั่งชิลนั่งดื่มกันอย่างตอนนี้แอปโฟนกำลังเตรียมสุราข้าวหอมและเครื่องดื่มตราข้าวหอมนะกำลังวางพร้อมกับกับแก้มนะฮะใครมีเครื่องดื่มยี่ห้ออะไรก็มาวางได้นะฮะ อาจจะได้เจอกันนะฮะพี่หนุ่มไปผิดเส้นละเขาปิดถนนแล้วนะจะออกไปยังไงนะรับเด็กผิดถนนรับเด็กปิดถนนนะเอาวางแผนดีๆแล้วกันนะใครจะผ่านเส้นนั้นในเชียงใหม่นะครับเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะฮะห้องนอนนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับร้อนๆพักผ่อนกันนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

ณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand คุณกำลังฟัง BP Radio Online คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงคล็อปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 04

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage 975 BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ขยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862 0840456862

ักทายในช่วงเวลาของค่ำคืน3ทุ่มกว่า4ทุ่มกับดีเจวินนะครับจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าอ้อมกอดที่เคยถูกใช้นะครับงานจากวงอะไรนะไฮเปอร์เนาะแต่ว่าเป็นเสียงของเก่งจักรพงษ์ใช่ไหมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงค่ำคืนนี้กับดีเจวินจันทันนะครับที่ BP Radio ครับ3ทุ่มกับอีก53นาทีนะฮะทักทายทางบุญทริกด้วยบุญทริกฝนตกไหมดีเจวินแอบดูในเรดาร์ตรวจอากาศตอนนี้ทางอีสานหลายจังหวัดฝนตกเลยนะฮะหลายจังหวัดเลยทุกจังหวัดเลยตั้งแต่พิษโลกไปฮะพิษโลกลมสักขอนแก่นนี่ตกหมดเลยนะฮะเป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวนะฮะทุกจังหวัดเลยนะฮะกาฬสินธุ์นะฮะลงไปถึงแถวแถวเดี๋ยวดูนะ101นะครับทางบุญทริกตกหรือไม่อย่างไรบอกกล่าวกันเลยกันอำนาจเจริญไม่ตกนะฮะแต่มียโสธรที่ตกอยู่นะครับนะฮะทางอุบลนี่อากาศเป็นอย่างไรบอกกล่าวกันได้กันละกันนะครับนะในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้นะส่วนเชียงใหม่ที่นี่ในเมืองไม่มีครับอุบลเนี่ยจะมีโซนของใกล้ๆนะฮะที่เป็นอันนี้อะไรเอ่ยขอดูนะขอดูในเรดาร์แป๊บนึงนะฮะเครื่องในตกอำเภอเครื่องในกำลังตกอยู่นะฮะในเวลานี้ทางตอนเหนือนะครับนะแต่ว่าในเมืองอุบลไม่ได้ตกแต่ว่ามีฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าคำรามใช่ไหมลงมาทางด้านของเด็ดอุดมบุญทลิกนี่กระจัดกระจายไปไม่แน่ใจอย่างไรบ้างนะบอกกล่าวกันได้กันละกันครับนะฮะกรุงเทพมหานครไม่ได้หรือว่าตกหรือเปล่าไม่เหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะแล้วแต่ไปเป็นโซนของภาคตะวันออกนะที่มีฝั่งตะวันออกใช่ไหมฝั่งตะวันออกนะชาเชิงเซาที่ตกอยู่นะครับนะฮะรายงานบรรยากาศเข้ามาในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะฮะในค่ำคืนวันสบายๆ3ทุ่มกับอีก50นาทีนะครับทักทายพี่แมนสมเกียรติด้วยกันละกันทักทายยามค่ำคืนพี่แมนยังไม่หลับใช่ไหมทักทายนะครับน้องนาคาบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงท้องฟ้าหน่อยให้เนยม.3/1ครับโอ้โหให้กับน้องเนยม.3/1นะจ๊ะจากนาคาม.3/อะไรครับนาคาม.3/อะไรนะน้องนาคานะสวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีนะครับทักทายวันอากาศร้อนพี่เอ็มร้อนไม่เปี่ยมร้อนมากเลยเนาะอุ้ยร้อนแบบมหาศาลมากนะฮะแต่ว่าตะกี้ที่จะดูในเรดาร์เนี่ยทางเชียงใหม่ไม่มีแต่ว่ามันมีนู่นฮะแม่อมก่อยโดยเต่านู่นนะเออนะฮะอ่ะพี่เอ็มขอเพลงอะไรส่งมานะครับพี่แมนบอกว่าขอเพลงโปรดส่งใครมารักสันทีด้วยครับโปรดส่งใครมารักสันทีนะฮะออยลี่ว่าขอเพลงนี้หน่อยโดเนทมาเจออยขอฟังเพลงนี้หน่อยนะคะอยากฟังขอตอนไลฟ์นะจะดื่มแล้วจะหลับแล้วนะฮะโดเนทมาเดี๋ยวนี้ยายออยเอาตังค์ซื้อเหล้ามาโดเนทเดี๋ยวนี้นะฮะมาร์คคุงนะฮะก็ส่งเพลงมาแล้วเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็มีพี่บอกว่าวันนี้สุกเลยจ้าดีเจครับร้อนมากๆเลยนะฮะอ่ะมาอยากฟังเพลงอะไรก็ส่งมาเลยก็แล้วกันนะครับนะสวัสดีพี่สุเมธได้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับดีเจขอเพลงหนาวเงาหงเหม่อก็แล้วกันฮะได้เลยครับงั้นเปิดให้น้องนาคาก่อนเพลงท้องฟ้าใช่ไหมเพลงท้องฟ้าของเปเปอร์นะฮะจัดเลยแล้วกันช่วงแรกนี้นะครับอย่าอ่อยดื้อมาละนะฮะ

อกว่าดีใจครับหนาวจริงๆหรอไม่เห็นหนาวเลยร้อนมากนะฮะนั่นน่ะสิหนาวตรงไหนก่อนประเทศไทยมี3ฤดูนะมีฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนชิปนะ3ฤดูกาลนะฮะคุณฟังโอ้โหนะครับอ่ะลงมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่ออยมาแล้วนั่งเฝ้าเขาจีบยิ้มเสยนะฮะลงมาเซฮายกันนะไปเรียกเพื่อนๆมา YouTube ช่อง BP Radio นะครับเมื่อกี้มีพี่ยุงด้วยพี่ยุงบอกว่าดีเจครับสวัสดีทักทายยามค่ำคืนนะฮะพี่ยุงว่าวันนี้ขอเพลงหนึ่งเพลงอยากฟังเพลงเพียงรักใช่ไหมเพียงรักในเวอร์ชันของที่มีสาวอุ้มมาร่วมร้องฟีเจอริงด้วยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับนะพี่เอ็มบอกว่าวันนี้ขอเพลงมาแล้วครับดีเจนะฮะติดไปส่องแล้วก็วันนี้พี่เอ็มวรันวาสีฝากเพลงอะไรมานะครับนะพี่สุเมธบอกว่าชอบมากเลยเพลงนี้ถูกใจใช่ไหมส่งเพลงมาครับเดี๋ยวจะให้ฟังโปรดส่งใครมารักทันทีพี่สนว่าดีเจวินครับก่อนจะเปิดเพลงต่อไปขอเสียงแก้วกุ้งกุ้งกิ้งๆสักหน่อยได้ไหมได้มานี่พี่สนแหกกฎอีกแล้วนะครับวันนี้ยังไม่ถึงวันสิ้นเดือนสิ้นสัปดาห์นะฮะนี่ฟังเสียงยังไม่สิ้นสัปดาห์นะฮะวันนี้กินอะไรเอ่ยอ๋อวันนี้กินนิยมไทยนะฮะวันนี้กินเครื่องดื่มตรานิยมไทยแล้วก็มีนี่เซเว่นอัพนะฮะผสมกับโซดาตราสิงห์นะฮะวันนี้เป็นเครื่องดื่มตามนิยมไทยนะฮะโอ้โหอันนี้แก้วยังไม่แตกนะครับแก้วยังไม่แตกนะโอ้โหเป็นไงบ้างกินแล้วสดชื่นไหมเปรี้ยวๆแซ่บๆซ่าๆเนาะแหมฟังเสียงแล้วสดชื่นแทนมากๆเลยยิ่งอากาศร้อนแบบนี้ด้วยนะฮะยิ่งจัดเต็ม

ขาบอกฤดูเหงาใช่ไหมออยว่าเหงาจังเลยฟังเพลงนี้แล้วจะเหงากว่าเดิมหรือเปล่าโปรดส่งใครมารักฉันทีนะฮะฤดูเหงาเกิดขึ้นแล้วนะฮะเอาละมาทักทายกันช่วงนี้ตอนนี้4:11 นะครับมีเพียงรักนะฮะที่พี่บงขอมาในเวอร์ชันของอุ้มศิริยกรฟีเจอริงนะความเฉยชามันฆ่ากันได้ให้ตายทั้งเป็นนะฮะของอันนี้ของออยเนาะนะฮะแล้วอิงวรันธรด้วยเมื่อกี้แอบรักได้แบบสมบูรณ์ที่ขอมาจากพี่เอ็มอรันวาสีนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังตั้งไว้ในช่วงนี้เลยนะแอบมาทักทายพี่อลงกรสวัสดีครับชุ่มซุ่มซ้อมให้ทำเพลงใหม่ที่เจวินเปลี่ยนวงแล้วเหรอเดี๋ยวจุนขอกดดูก่อนนะพี่นะสักครู่นะครับนะโจ้เจริญเมอร์สวัสดีเจวินครับสวัสดีครับขอเพลงหน่อยเพลงอะไรบอกมาเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้นะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะยูทูบมากันนะครับ SM พรใช่ไหมออยดื้อนั่งเฝ้าโปเต้โปแตะนะฮะมาชื่อว่าเพลงว่าเพียงรักนะครับในเวอร์ชันของคอนเสิร์ตร้องสดมีสาวอุ้มสุริยกรมาร่วมร้องด้วย

0: นี้คือเวอร์ชันที่สาอุ้มสุริยกรร้องเอาไว้นะฮะขอบคุณมากค่ะนะเป็นเวอร์ชันคอนเสิร์ตนะครับที่ลองไว้ตั้งแต่โอ้น่าจะประมาณ2500เท่าไหร่อ่ะ46 47 48ต้นๆบ้างเนาะก่อน50นะฮะตั้งแต่มาร์คคุงกำลังหัดเดินหัดคลานนะฮะสมัยก่อนสิริภูเนี่ยตะโตในก่อนเขาจะไปขายหมูขายหมูไปขายเนื้อเนี่ยนะฮะดังมากนะฮะดังกันแบบมหาศาลทีเดียวนะเสียดายมาร์คคุงเกิดไม่ทันนะฮะเกิดช้าเกินนะฮะเกิดไม่ทันว่ะนะฮะพูดถึงมาร์คคุงมาร์คคุงก็มาบอกว่าสวัสดีครับพี่วินขอเพลงคิดถึงว้อยนะของบอบเบิ้ล300ยอดนะฮะกับออฟดอกฟ้ารองด้วยจ้ะนะเดี๋ยวรับสายก่อนสายมาแล้วสายมาแล้วเนี่ยสายนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงส์รายงานตัวค่ะ
0: วันนี้มาไวนะเนี่ยว่าไงว่าไง
1: จะบอกว่าพี่สนคะขอแรงๆแบบเสียงโซดาซ่าๆอีกสักแก้วนะคะ
0: ขอกระแทกให้แรงกว่านี้เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็กับแก้มอะค่ะขอเป็นสิงกาก
0: อุ๊ย
1: หรือกากสิง
0: อุ๊ย
1: ไม่ใช่ค่ะพี่วินโทษทีค่ะกากหมูสักชิ้นนะคะ
0: กากหมูแล้วฮะแรงมากเมื่อกี
1: ้ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ว่าเชลซีกากนะคะพี่วินที่แพ้แมนซีอะค่ะ
0: จริงดินะ
1: ใช่ไม่ได้ช่วยด้วยนะคะพี่วิน
0: นี่เนี่ยมีเนียซายเขาส่งนี่มาเขาบอกแอสตันวิลล่า4-2ลิเวอร์พูลฮะน้องหงคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
1: ้โอ้ยแต่อันนี้หนูยังไม่ได้คิดเลยแต่หนูว่าไม่ได้แซะใครเลยจริงๆนะคะพี่วิน
0: ไม่ได้แซะนะได้ขนาดไม่ได้แซะนะยังขนาดนี้นะ
1: ใช่ค่ะก็ส่วนอีกทีมาค่ะพี่วินก็โกงเขามาแทนชัด
0: จริงดิจริงเลยครับ
1: ใช่ก็ได้ลูกชนะเฉยเลยผีก็อย่างนี้แหละค่ะพี่วินโอ้ยแต่อันนี้หนูยังไม่ได้คิดเลยแต่หนูว่าไม่ได้แซะใครเลยจริงๆนะคะพี่วี
0: ไม่ได้แซะนะได้ขนาดไม่ได้แซะนะยังขนาดนี้นะ
1: ใช่ค่ะ ก็ส่วนอีกทีมาค่ะพี่วีนก็โกงเขามาแทนชัด
0: จริงดิ

0: เดี๋ยวก่อนจะวางสายเดี๋ยวมีข้อความเข้ามาเขาอาจจะอ่านให้ฟังเดี๋ยวขอแป๊บนึง
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวแป๊บนึง
2: เขาบอกว่า
0: อันนี้มาร์คคงเขาบอกว่าฝากทักทายน้องหงร่อนด้วยละกันนะฮะไม่ทราบว่าตั้งแต่โดนไป4-2เมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยตอนนี้ออกจากป่ามาหรือยังครับออกมาเถอะนะฮะออกมาแสดงความยินดีกับทีมเชลซีสักหน่อยก็ได้นะที่ชาบิบรอนใช่ไหมชาบิบรอนโซ่เนี่ยอดีตเจ็บอะไรนะตำนานนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยเขายังไงเขาได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีอย่างเป็นทางการขอบคุณบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลด้วยประมาณนี้นะฮะ
1: โอเคค่ะพี่วินหรือยังไงรอฟังนะคะพี่วิน
0: โอเคครับ
1: โอเคค่ะปลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะพี่วิน
0: กว่าครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาปุ๊บนี่แรงปั๊บเลยนะฮะโอ้โหตายตาน้องของร่อนนะฮะยังไม่จบแต่อ่านข้อความของมาร์คคงกับมาร์คคงกระโซมายาวเกินอ่ะยาวยาวกลัวน้องของร่อนอ่านเขาฟังไม่ครบใช่ไหมอ่านงั้นขออีกรอบหนึ่งเลยกันนะฮะมาร์คคงนะมาร์คคงบอกว่าฝากน้องของร่อนนะหัดยินดีกับชาวบ้านชาวช่องก็ด้วยนะฮะหัดยินดียินร้ายกับชาวบ้านชาวช่องก็ด้วยนะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละ4-2เมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยออกจากป่ามาหรือยังนี่ออกมาแล้วไงเห็นไหมนะฮะออกหัดออกมาแสดงความดีกับชาวบ้านชาวช่องก็ด้วยนะฮะกับทีมเชลซีสักหน่อยก็ได้นะที่ชาบิบอนโซ่อดีตนักอดีตตำนานนักเตะลิเวอร์พูลเนี่ยได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซีอย่างเป็นทางการขอบคุณบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลด้วยนะฮะที่เลือกเชื่อใจและก็ไว้ใจอาร์เนอร์สล็อตให้คุมทีมอยู่ต่อจึงทำให้ซาบิบอนโซ่นะที่เคยอยากจะเข้ามาทำร่วมงานเนี่ยลิเวอร์พูลแต่ติดตรงที่ลิเวอร์พูลไม่ยอมปลดอาร์เนอร์สล็อตทำให้ชาบิบอนโซ่เนี่ยเลือกที่จะมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเชลซียินดีจังเลยนะยินดีนะฮะไม่ได้ล้อนะที่อยากบอกให้ทราบเฉยๆเห็นไหมอันนี้คือมาคุงส่งมานะยาวๆนะฮะอันนี้ก็มาอ่านรีลันให้รอบหนึ่งเมื่อกี้น้องของร้องไม่ได้ยินเนี่ยก็เลยมารีลันให้อีกรอบหนึ่ง ก็เลยฝากคลิปมาด้วยเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังดึกๆเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งก่อนวันนี้ส่งคลิปฟุตบอลมาอีกแล้วนะฮะเพลงอะไรอ่ะมีเสียงนะ

พี่เอบอกว่าฝากถามน้องหงรอนด้วยนะจ๊ะว่าชาบี้บรอนโซเนี่ยชาบี้บรอนโซนะฮะได้มาคุมทีมเชลซีแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเราติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะ

0: มิสายเข้ามามิสายเข้ามานะฮะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีครับพี่เวียนเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้เปิดสายมันก็แรงหน้าไมค์มาเลยนะคร
0: ับ ใช่แรงมากเลยอ่ะหน้าไมค์เมื่อกี้น่ะ
1: อะไรนะคือกากกากอะไรใครกากกากหมูกากสิงกากอะไร
0: นั่นน่ะสิก็นั่นน่ะสิงนางบอกไงว่ากากไงทีมกาก
1: ไอ้กากกากสิงกับกากหมูนั่นมันเป็นยังไงใกล้เคียงกัน
0: นะไม่เกี่ยวใกล้ยังไงมันก็มันเชลซีไงหรือเปล่ามันสิงไงอ๋อ
1: คงจะกรุบกรอบไปอะไรไปงั้นน่ะ
0: ฟิวนั้นแหละ
1: เดี๋ยวเนี่ยแล้วประเด็นคืออะไรวะ
0: ก็คืออ
1: ะไรนะนางหัวคนหัวล้านใครนะ
0: หัวล้านใคร
1: ปอเต้ปอเต้หัวล้านกับแง่ทรายมาฟังหรือเปล่าอยู่กันหรือเปล
0: ่
1: าม
0: าอยู่อยู่แง่ทรายอยู่
1: แต่ปอเต้ไม่อยู่
0: ปอเต้อาจจะต้องมาย้อนฟังทีหลัง
1: ต้องให้พวกคนเล่าฟังแล้วผมว่าถ้าดึกกว่านี้เนี่ยคนน่าจะเยอะกว่านี้น่าจะมันกว่านี้นะ
0: เดี๋ยวก็รีลันล็อกก็ได้ถ้าเข้ามา
1: แล้วก็อะไรนะแล้วก็มีอะไรนะเมื่อกี้นางว่าอะไรนะ
0: แฮนอะไรอะตรงไหนฟุตบอลหร
1: ออ๋อไอ้นี่เขาเห็นเขาว่าแมนยูมันโกงว่าลูกมันแฮนบอล
0: ใช่ใช
1: ่แฮนบอลจริงแฮนบอลฝ่ายลูกเนี่ยจริงมันต้องปรับเป็นแฮนอะคือแบบว่าฟาวไปแต่ว่าเหมือนแมนยูนะโกงเพราะว่าลูกนั้นมันแฮนกรรมการตัดสินเข้าข้างแมนยูอะประมาณนี
0: ้แล้วเขาตัดเข้าข้างกรรมการเขาเข้าข้างจริงไหมพี่ดู
1: ก็ผู้

0: มไม่ได้ดูไม่ได้ดูหรอกผมไม่นี่เท่าไหร่แต่เขาที่เขาพูดกันในโซเชียลอ่ะคือใช่มันแฮนด์บอล
1: เนี่ยเนี่ย
0: ลูกนั้นมันโดนมือมันโดนมือทีมลูกประมาณเนี้ย
1: เนี่ยพี่โอส่งภาพมาพี่โอส่งภาพมาก็โดนมือจริงนะโดนตรงนะช่วง
0: ใช่แต่พี่โอจะรู้ดีก็คือลูกนั้นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันต้องแฮนด์บอลแล้วเป็นฟาวแล้วไม่ได้ลูกไม่ได้ประตูแมนยูต้องไม่ชนะแมนยูสรุปว่าผีนะมันโกงหรือไม่ก็หลอกหรือว่ากรรมการซื้อกรรมการหรือไม่ก็กรรมการเป่าเข้าข้างจริงๆแล้วมันแฮนด์มันต้องไม่ได้ลูก
1: แต่
0: คือด้วยทีมเชียร์ของทีมเชียร์ของอะไรนะของพี่เงาทรายกับโปเต้แล้วก็พวกเด็กผีเขาก็เลยบอกว่าเข้าข้างไง
1: โอเคเข้าใจละ
0: แต่น้องของร่อนเขารักความยุติธรรมก็ต้องออกมาเปิดออกมาแฉเรื่องนี้ไง
1: ต้องมากากๆไงใช่ไหมฮะ
0: ใช่แต่เชลซีนะส่วนเชลซีนี่เขาแพ้แมนซิตี้ชิงแชมป์ไง
1: เข้าใจ
0: ชิงถ้วยอะไรชิงถ้วยเอเบอร์เชลแล้วเชลซีแพ้เขาก็เลยว่าก็ล้อกันเชลซีกากเขาจะมันก็นั่นแหละเรื่องบอลไม่ค่อยได้สันทัดเท่าไหร
1: ่ก็พอรู้บ้างอะเน
0: า
1: ะ
0: แต่นางลืมนางลืมไปอย่างนึง
1: ลืมอะไรครับ
0: นางลืมพูดถึงทีมชั้นนำทางกองอังกฤษที่นางพูดบ่อย
1: ลืมประโยคนี้ไปเลยรีบวางรีบวางสายไปหน่อยนึงรีบวางทีมคุณภาพชนะทางกองอังกฤษ
0: เองเงียบกริบเงียบกริบไม่มีเอ่ยถึงเลยนะ
1: นะก็ต้องทำใจตามนั้นแหละนะฮะวันศุกร์ที่แล้ว
0: นี่แหละมันสนุกบอลนะบอลมวยมันสนุกตอนได้ขิงได้ปั๊บกันได้คุยกันได้แหละ
1: ไม่พี่แต่ว่ามวยนี่เขาไม่ขิงกันนะพ่อบ้านนะใช่ไหมมันไม่ขิงกันเท่าไหร่นะมวยนะเนาะใช่ไหมแต่บอลมันขิงกันเยอะกว่าม
0: วยมันต้องติดปลายนมแต่บอลเนี่ยมันได้ขิงตลอดเวลาไง
1: ใช่เอานี่ขอเพลงอะไร
0: ก็ยังเป็นเธอดีกว่าขอรับ
1: ได้เลยขอรับ
0: ฝากให้ของดำสายใต้ด้วยนะครับน้องหงร่อนด้วยครับน้องนิวตาโตด้วยครับแล้วก็เด็กดื้อด้วยครับ
1: ได้เลยขอรับ
0: น้องสาระด้วยครับ
1: สาระไม่มีนี่นะ
0: สาระไม่มีโอเคครับผม
1: โอเคขอบคุณมากพี่ครับ
0: ขอบน้ำใจยิ่งนะขอรับ
1: ครับพี่เลิฟบอกว่าน้องหงร่อนรับเสื้อแมนยูไปสักตัวไหมครับเอาไว้ใส่เล่นนะฮะพี่เลิฟมีเสื้อแมนยูหนึ่งตัวแต่ไซส์ใหญ่เวอร์เริ่มเทิมเลยน้องหงร่อนใครอยากได้ไหมจ๊ะอยากได้ส่งที่อยู่มาเดี๋ยวพี่เลิฟส่งไปให้ทีมงานจะส่งไปให้เสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะจะเอาไว้ถูพื้นก็ได้นะฮะอุ๊ยแรงมากนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้ยนะฮะมาได้ไงนะครับเนี่ยหางแง่ทรายฮะอันนี้นั่งหน้าบ้านตัวเองใช่ไหมเสียงกบเสียงเขียดดังสนั่นนะ
2: ใช่พี่อยู่ตรงระเบียง
1: เอาว่าไงฮะจะโทรศัพท์มาบับหรือว่ามาอะไรใครครับ
2: เปล่าผมโทรมาแสดงความยินดี
1: เรื่อง
2: ยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะที่เขาได้แชมป์เอฟเอครับอ
1: ่ะแล้วพี่ไม่อันนี้ไงไม่อันนี้แหละฮะแบบแฮนด์บอลอะไรนั่นน่ะไม่อะไรเลยอ๋อ
2: จังหวะนั้นมันแฮนจริงไงพี
1: ่
2: ถ้าแขนไม่หนีฟุตบอลลูกฟุตบอลก็จะเปลี่ยนทิศทางอ่ะกรรมการท่านจริงท่านเอาจริงจังหวะนั้นอ่ะแฟนแมนยูผมสังเกตแฟนแมนยูในคอมเมนต์ในโลกโซเชียลไม่มีใครเห็นด้วยกับลูกนี้นะเพราะว่ากรรมการเนี่ยเขาพลาดเอง
1: อ๋อ
2: แต่เขาก็ไม่ได้ภูมิใจกับลูกนี้หรอกเขาก็เล่นไปแค่นั้นแหละถึงแม้แค่เสมอลิเวอร์พูลก็ไม่มีปัญญาตามทันนะพี่
1: อ๋อเข้าใจแล้วถึงแม้ว่าจะได้แต่ก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ถึงแม้ลูกสองไม่ได้ถึงแค่เสมอหรือแพ้ซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลไม่มีปัญญาครับ
1: โอ้โห
2: ไม่มีปัญญาทัน
1: ตายแล้ว
2: อ๋อคือแสดงผมยินดีกับแมนซิตี้นะ
1: ครับ
2: ได้แชมป์แล้วก็ยินดีกับบูโน่เฟ
1: อ
2: ร์นันเดซอ่ะ
1: ครับ
2: สร้างสถิติแอซิดเทียบเท่ากับจิวินเดียบอยกับเจเรียงลีแล้วก็ยินดีกับโซโบสไลน์นะครับ
1: ครับ
2: สืบทอดตำนานลื่นของเจอร์ลา
1: ดอ๋อลื่นในอดีตนะฮะในตำนานเข้าใจ
2: แล้วก็จะขอเพลงภาพจำมาพี่
1: อ๋อภาพจำยังชัดเจนใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ภาพจำว่า
2: ผมไม่มีอะไรภาพจำของป๊อปทองกูล
1: อ๋อไม่ได้มีอะไรไม่ได้ขิงใครไม่ได้ใครใช่ไหมฮะ
2: ไม่ขอพิจารณาจากฟังเพลงภาพจำเฉย
1: ได
2: ้ฝากคืนเงินหงร่อนด้วยนะครับ
1: น้องของร้อนรับเอาไปนะภาพจำยังชัดเจนนะครับ
2: มันจบแล้วครับตายซีซั่นเนี้ยไม่ทัน
1: จบจืดแล้วนะฮะจบจึ้ง
2: ยังไงก็ไม่ทันต่อให้นัดนี่แพ้ก็ไม่ทัน
1: โอ้โหตายแล้ว
2: อุ้ยขอโทษหยอกเล่น
1: หยอกเล่นเนาะหยอกเนาะ
2: ครับพี
1: ่โอเคเดี๋ยวเปิดให้ไงทรายภาพจำ
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับนะภาพจำยังชัดเจนนะฮะ อันนี้ไม่ได้ขิงนะงั้นนานๆพี่แง่ทรายก็จะเข้ามาหน้าไมค์หน่อยมาแสดงความยินดีอ๋อถึงแม้ว่าจะไม่แฮนก็ตามแต่ก็คือก็ยังตามไม่ทันอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแต่เขาบอกโอ๊ยมันไม่ยุติธรรมอย่างงี้เนาะก็ยังว่าเถอะนะตอนนี้ก็ต่างขิงกันสุดสุดเดททีเดียวนะฮะแหมพี่โอวัลิเจครับกบเขียดเยอะจังเลยนะฮะจับมากินหน่อยได้มั้ยมีใครจะขิงใครมั้ยฮะแหมแบบนี้โอเคไม่เหมือนตะเนินใช่มั้ยตันนั้นมันเน้นฟาดอย่างเดียวไงพี่ตันนั้นมันเน้นแบบอันนั้นเน้นตบปากอย่างเดียวนะฮะนะมาเมื่อกี้มีอามาคงส่งอะไรมาอีกอ๋อนี่ไงนะฮะลื่นในตำนานใช่ไหมฮะ2014กับ2026เอ๊ะมันเกิดอาถรรพ์อะไรทำไมต้องลื่นพร้อมลื่นในช่วงเวลาจังหวะที่ใกล้เคียงกันด้วยลื่นในตำนานเหรอฮะเดี๋ยวขึ้นภาพลื่นในตำนานสักครู่บนหน้าจอนะแป๊บนึงนะพี่วงพิกอัพครับวันนี้พี่เฟิร์สอยากฟังเพลงลงคลองนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังถอยหลังลงคลองสักครู่เดียวก็แล้วกันนะฮะมางั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนไหมเดี๋ยวเราให้ออนไม่ใช่ออนสิออยลี่ออยลี่ก่อนออยลี่กับแฟนเขาอยากจะฟังเพลงอันนี้ความเฉยชานี่นะงั้นฟังก่อนก็แล้วกันเพลง AI นะครับแล้วก็เมื่อกี้ขอเพลงโอเคจ้าเข้ามาด้วยนะฮะ
3: การโดนทิ้งมันยังไม่เจ็บเท่า
1: ลื่นเหรอครับ
3: ที่เรารักคนที่อยู่ตรงหน้าแต่เขาไม่รู้สึกอะไรกับเราอีกแล้วมันเหมือนกูยังหายใจแต่ข้างในตายไปหมดแล้ว

0: นี่ความเฉยชามันฆ่าฉันให้ตายทั้งเป็นชื่อเพลงในเชิงยาวๆนะฮะส่งมานะครับเป็นเพลง AI ที่ออยลี่ขอมานะออยลี่ขอมานะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกับรายการในคืนนี้นะฮะเพลงก็ฟังนะฟุตบอลก็เล่นแซวกันไปเรื่อยๆนะพี่บอกว่านี่ใช่ครับสนามหญ้ามีฝนโปรยนะมีหิมะด้วยทำให้มันเกิดอาการลื่นได้เหมือนกันนะฮะพี่บอกว่านี่ใช่ครับตำนานเชลซีลื่นในตำนานหนักกว่านะครับนัดเจอเชลซีเลยแพ้นัดนั้นอดได้แชมป์แพ้แมนซิตี้2แต้มทั้งที่แต้มนำมาตลอดเลยอันนี้คือลื่นในตำนานนะครับถ้าคืนนั้นอาร์เนอร์สล็อตลื่นนี่ถ้าคืนนี้อาร์เนอร์สล็อตลื่นนี่อดได้แชมป์เจอเบอร์รี่นะครับเนาะตำนานเชลซีก็เคยลื่นนะเจอเทอร์รี่เหรอฮะนัดชิงแชมป์เปี้ยนลีฟกับแมนยูถ้ายิงเข้าคือเชลซีได้แชมป์จอห์นเทอร์รี่ดันลื่นทำให้แมนยูได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนะครับที่3ไม่งั้นได้แค่2สมัยเนี่ยด้วยสมัยเนี่ยน้อยมากนะฮะก็เคยมีต่างฝ่ายเคยต่างเคยมีตำนานใช่ไหมตอนนอตำนานอันนี้คือแฟนบอลเนี่ยเขาส่งมาให้นะฮะดีเจก็เลยอ่านให้ฟังอ่านให้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะจ๊ะ4 ทุ่มกับอีก35นาทีในค่ำคืนนี้ฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะนี่มาร์คคงใหม่ละมาร์คคงส่งเป็นคลิปใหม่ละนะฮะนะมาร์คคงเนี่ยตลอดเลยนี
1: ่ใช่กูไม่ออกแท
0: ้ๆส่งเป็นคลิปใหม่ละนะฮะ
1: ใช่ไหมวะ
2: คุณนะว่าเนี่ย
1: บ้าตัวจริงเขายุ่งอยู่นี่พวกก็ไม่โชว์ไง
2: อ๋อก็ไม่โชว
1: ์
2: เหรออ๋อเหรอเฮ้ยแต่ตัวเหมือนมากเลยนะ
1: ไม่เหมือน
2: ใช่เลยใช่ไหม
3: จอกแล้วบอกพญาหงส์

0: ขิงกันสุดฤทธิ์สุดเดชนะครับแต่ละคนแต่ละท่าน
1: ไอดอลของผมปลื้มมากครับ
2: พร้อมดีๆกันพามาให้พวกมึงไม่ออก
0: นี่เห็นไหมมีการทำโครงทำคลิปวิดีโอนะฮะลงมาซื้อหายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับนะมาใครส่งมาออยลี่อยากฟังเพลงโอเคจ้า1เพลงใช่ไหม

จ้าหนึ่งเพลงนะครับที่ขอไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับชิลดีเหมือนกันนะเพลงนี้สำหรับเพลงที่ยายออยลี่อยากฟังนะฮะบอกให้โดเนทก็ไม่ยอมโดเนทนะเนี่ยบอกให้โดก็ไม่โดนะครับส่งเพลงมาในคืนนี้ตอนนี้4ทุ่มกับอีก40นาทีนะครับนะตะกี้มีพี่อลงกรณ์วันที่เจอครับฝากตอนนี้เปลี่ยนชื่อวงอีกแล้วจำพี่อลงกรณ์ได้มั้ยที่บอกว่าลูกสาวเป็นนักดนตรีให้กับวงตอนนั้นชื่อวงอะไรนะพี่ลืมชื่อไปแล้วนะฮะเปลี่ยนชื่ออีกแล้วล่าสุดนี่เปลี่ยนชื่อวงอีกแล้วนะใครเป็นคนให้เปลี่ยนพี่นะวัยรุ่นเจนเบต้าทั้ง4นะฮะล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อเป็น Not Fake ใช่มั้ย Not Fake นะครับนะครับวันนี้เขามีเพลงใหม่มาให้ฟังด้วยเป็นตัวอย่างสั้นๆนะฮะ Not Fake Band Not Fake Band เปลี่ยนอีกแล้วลองฟังตัวอย่างเสียงของวงนี้สักหน่อยไหมลองฟังตัวอย่างเสียงวงนี้สักหน่อยไหมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจูนเขาเปิดให้ดูนะจะได้ดูนะว่าวงนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับพี่อลงกรณ์บอกว่าโปรโมทขอโปรโมทลูกสาวหน่อยครับดีเจนะฮะมีนี่มาแล้วนี่นะเสียงไม่มา

ร็อกเจนเบต้านะฮะดูสิดนตรีแน่นมากเลย

0: สื้อขาวนั่งอยู่นั้นลูกสาวพี่อลงกรนะฮะที่กำลังเล่นกีตาร์นะผู้หญิงนะเนี่ยอันนี้เห็นไหมอันนี้มาแบบแหวกแนวเดียวนะอ่ะส่งมาให้ฟังก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะเปิดตัวอย่างไปกดหาใน Facebook นะฮะ Not Fake Band กดติดตามกด follow กันได้นะครับเนาะนะครับโอเคเลยนะชิวๆด้วยกันตรงนี้กันละกันนะฮะสวัสดีสาวบัวด้วยกันนะจ๊ะบอกว่าสวัสดีเจ้าไอวินขอเพลงได้ยินใหม่ของไดโนฟินด้วยจ้ะสาวบัวนะฮะสวัสดีสาวด้วยหัวคิวเต็มหรือยังเอ่ยทักทายรอบดึกจ้ะขอเพลงคำแรงแทงใจล่ะคำแรงแทงใจด้วยนะครับนะมาคงวันที่ห้าทุ่มจะลงแชทนะครับตอนนี้ติดงานอยู่นะฮะนะครับยีน่ามินิบรรณาขอเพลงฟ้าหลังฝนก็มาแนวสไตล์เพื่อชีวิตนะฮะพี่ชายบอกว่าขอเพลงคนโดนของนะฮะเมนทอนนะฮะโทษเพลงทำไมแรงจังเลยขอฟังเพลงใสๆสักสองเพลงได้ไหมอิงวันทอนนะครับแอบรักได้แบบสมบูรณ์แอบรักได้โลสมบูรณ์แบบแล้วก็หน่งพิมพ์รักเมื่อกี้ที่ขอไปจากน้องหงร้อนด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงมีสายเข้ามาเดี๋ยวรับสายก่อนไหมมีสายเข้ามาหนึ่งสายในช่วงนี้นะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับพี่เองครับ
0: สวัสดีว่าไงนัตตี
1: ้ตอนที่เชียงใหม่ฝนตกไหมครับ
0: ไม่ตกเลยตกไหมที่บ้านนะฮะ
1: ที่บ้านตกตอนเช้า
0: แล้วตอนนี้ตกไหม
1: ไม่ตกค่ะ
0: ทำไมเสียงเศร้าจังเลยนะฮะเพราะอะไรฮะไม่ถูกหวยหรอครับ
1: ไม่ใช่กินยาหลับยังไม่หลับค่ะ
0: กินยานอนหลับแต่ยังไม่หลับนะฮะ
1: ขอเพลงวันนี้ขอเพลง
0: เพลงอะไร
1: บินของฟลาย
0: บินของฟลาย
1: บินของฟลาย
0: อ่ะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟัง
1: ใบไม้
0: ด้วยของฟลายด้วย
1: อ่า
0: เดี๋ยวถ้าทันจะเปิดให้สองเพลงนะอ่ะฮะ
1: โอเค
0: สวัสดีเสียงหลอนมากเลยนะร้อนหลอนไหมหลอนอะไรซะขนาดนี้สวัสดีค่ะเอาซิกแซกบอกว่าฝนตกทั้งหนาวทั้งฝนเลยฝนตกทั้งนั้นหนาวหนึ่งคนทั้งนี้ย้ายอยู่ที่อื่นสิสุดซิกแซกออกจากสุราษฎร์อยู่ที่อื่นฝนจะได้ไม่ตกใส่สวัสดีพี่ดินกับประเทศเคทีด้วยกันแล้วกันนะฮะไม่ follow for love ได้ไหมพี่ดินครับพี่ดินหายจากวงการไปไหนมาฮะนะครับอ่ะมาฟิโลครับแล้วก็อิงวันทอนสำหรับเพลงนี้นะครับข้างนอกลมแรงมากนะอิงวันทอนในร้องชัดนะฮะเธอไม่ได้เป็นเจนแซดนะเป็นเจนวายนะ

เป็นเพลงชิคๆใสๆในการสำหรับเพลงนี้นะเนี่ยพี่โอ้ส่งภาพมาจอห์นเทอร์รี่ที่เขาลื่นในตำนานอดีตนะฮะก็มีเขาเรียกว่าอดีตเนาะเขาเรียกว่าไปเอาภาพเก่าๆมาลงนะฮะที่ว่าเป็นนะลื่นเก่าๆคลิปลื่นเก่าๆฟุตบอลต่างประเทศดิจิบินว่าเล่นยากกว่าไทยนะเพราะหนึ่งเนี่ยมันฝนมันตกเนาะอากาศเย็นด้วยไทยอากาศร้อนเนี่ยเตะกันเต็มที่ทีเดียวถึงมันจะร้อนแต่มันก็โล่งไงโปร่งไงฝรั่งก็เลยชอบมาไทยไงฮะนะครับอาน้องร้อนมาแล้วขอเพลงคนเดียวจริงๆของหน่งพิมพ์รักวันนี้ขอเพลงมาได้ใส่แบ๊วมากใส่ๆวันเย็นๆหวานๆนะวันนี้ขอเพลงแปลกดีอย่าทรายว่าเดี๋ยวเพลงต่อไปเพลงภาพจำเนี่ยขอขึ้นภาพเรื่องในตำนานหน่อยได้ไหมฮะ2014 2016 2026นะฮะ

0: ลงที่น้องของร้อนขอมาครับชื่อเพลงว่าคนเดียวจริงๆนะครับสำหรับเพลงนี้เลยคนเดียวคนเดียวจริงๆวันนี้เพลงความหมายดีเหลือเกินนะฮะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของ5ทุ่มตอนนี้จะเป็นการไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากันอยู่เข้ามากันหลายเพลงทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราฟังสลับกันไปมีทั้งเพลงช้าเพลงไวเดี๋ยวมีภาพจำเมื่อกี้ที่ขอมาจากพี่แง่ทรายเนาะตอนหน้าใหม่แล้วก็มีของน้องของน้องเนตตี้นะวันนี้ขอเพลงใบไม้ของพี่อีทวงฟลายแล้วก็เพลงบินนะฮะ2เพลงแล้วก็มีลงคลองด้วยเมื่อกี้ขอไว้เป็นวงปิกอัพเนาะที่ขอไว้ด้วยนะครับมีได้ยินไหมนะครับจากดายโนฟินด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเมื่อกี้มีของเพลง AI ใช่ไหมที่ขอเมื่อกี้ใช่ไหมฮะเพลง AI ที่ขอมาคำแรงแทงใจอันนี้ขอมาจากสาวดื้อเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังแล้วกันนะที่ถามเข้ามาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะส่งมาหลายเพลงครับฟังกันไปสบายๆในช่วงเวลาค่ำคืนนี้ใครเป็นคนที่นอนดึกอยู่แล้วก็ลงมาทักทายกันได้และจะได้เปิดเพลงพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detail ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับสิมใหม่เบอร์สวยเบอร์มงคลนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi ครับ iPhone อยากได้โทรศัพท์มือถือเครื่องไหนแล้วก็สามารถจะสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ไปสมัครกันได้เลยรายการที่ศูนย์บริการ True Detail ได้เลยภาพจำยังชัดเจนครับเพลงนี้ขอไว้
1: จากวันนั้นที่เธอผ่านมาโชคชะตาให้เรา
0: ของพิเศษร่อนด้วย

0: แง่ทรายตาและแง่ทรายโดนของแน่เลยฮะ เพลงตัดจบเฉยเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวจะเป็นคอรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์แป๊บนึงนะฮะรู้สึกว่าจะมีปัญหานะฮะ เพลงไม่จบว่ะเพลงไม่ทันจบเลยแง่ทรายจบก่อนเลยอ่ะ ภาพจำยังชัดเจนเดี๋ยวคอรีสตาร์ทคอมแป๊บนึงนะฮะรู้สึกว่าจะมีปัญหาด้านโปรแกรมนะฮะมีปัญหาด้านโปรแกรมจ้ะกำลังฟังเพลินๆเลยนะฮะกำลังฟังเพลินๆเลยดับเฉยเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวรีสตาร์ทแป๊บนึงนะฮะ

ฉันขอมีเธอไว้คิดถึงก็เพียงพอแล้วนะครับแหมถูกใจสำหรับเพลงนี้นะฮะแหมอ่ะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในค่ำช่วงเวลาของค่ำคืนนี้นะครับนะแหมเพลงอาถรรพ์แรงมากเมื่อกี้ดับนะเครื่องดับไปเลยนะฮะเอาแบบฟินๆกันก่อนละกันช่วงนี้นะครับเอาตามจังหวะที่มีอยู่

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลงคลองนะครับที่ขอมารอคอลงคลองนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะวันนี้พี่อลงกรณ์บอกว่าดีใจครับเชลซีโซล่าโรเบนด็อกส์บ้าเทอร์รี่ที่แอนถูกมั้ยเนี่ยบอลลูนอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับสำหรับเชลซีอ๋อชอบบุคคลเหล่านี้ในเชลซีใช่ไหมนะครับพี่อลงกรณ์นะฮะคุณผู้ฟังครับข่าวใหญ่วันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการคุมขังนะฮะเรื่องราวของคนขับรถไฟนะแง่ทรายเนาะเรื่องใหญ่นะเขาบอกกรุงเทพเป็นเมืองที่น่ากลัวนะเป็นเมืองที่น่ากลัววันนี้ก็มีแผ่นดินไหวอีกใช่ไหมฮะสองเรื่องใหญ่ประจำวันนี้ก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็เรื่องของรถไฟเอาเรื่องรถไฟก่อนเนาะ นะฮะล่าสุดนี้ศาลให้ประกันตัวคนขับรถไฟนะฮะคนบกทงด้วยคดีรถไฟชนรถเมย์คนละ 100,000 บาทพร้อมติดกำไร EM ให้ผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลเดือนละครั้งนะครับเรียบร้อยแล้วหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมต้องให้ประกันตัวด้วยนะฮะก็เขาบอกว่าอย่างที่เราทราบกันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากในส่วนของทั้ง2คนใช่ไหมครับก็คือเหมือนว่าคนขับเนี่ยไปเสพยามาแต่เขาปฏิเสธนะเขาอ้างว่าเขาเสพยาเมื่อ10วันที่แล้วนะไม่ใช่วัน2วันนี้นะแต่ตำรวจก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้นะครับก็สุดท้ายก็ให้ประกันตัวไปนะครับชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้จริงๆถ้าเราอยู่ในพื้นที่เมืองหลวงเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะฮะจริงๆเรื่องนี้ล่าสุดนะฮะมีคุณฟังมีข้อมูลออกมานะครับว่าสหภาพการรถไฟเขาออกมาตอบโต้บอกว่าที่รถไฟบอกว่าต้องหยุดรถก่อน2กิโลเมตรไม่เป็นความจริงเลยความจริงละแค่200เมตรก็สามารถหยุดได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณจะหยุดหรือเปล่าอีกทีนึงแล้วสติสัมปชัญญะของคนขับขี่นั้นมีหรือเปล่านะฮะวันดังกล่าวขบวนรถมีหน่วยลาก578หน่วยความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางสามารถหยุดได้แค่ประมาณ200เมตรก็สามารถหยุดได้แล้วไม่ใช่2กิโลเพราะว่าไม่ได้มาความเร็วสูงอะไรขนาดนั้น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่เขาไม่หยุดเพราะอะไรถึงไม่หยุดล่ะเออนะฮะอันนี้คือเรื่องราวของรถไฟซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับเนาะนะฮะเขาบอกว่าขอให้คัดกรองคนที่มีคุณภาพกว่านี้ในการที่จะขับรถนะฮะไม่ใช่เอาคนไปลับไปเรื่อยมาอะไรอย่างนี้นะฮะเรียกว่าวัวหายล้อมคอกนะฮะนะครับวันนี้ก็น่ากลัวนะฮะส่วนประเด็นใหญ่วันนี้คือเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับแผ่นดินไหวที่นักเกิดขึ้นบ่อยนะดีชาบูหม้อชาบูเคยเจอแผ่นดินไหวไหมแผ่นดินไหววันนี้ที่พม่านะครับลึกลงไปประมาณ10กิโลเมตรนะฮะประมาณ5กว่าลิตรเนาะส่งแรงสั่นสะเทือนมายังประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครโอ้ยคนวิ่งกันวุ่นทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าแผ่นดินไหวกันนะครับแต่รอบนี้เบาคราวแล้วล่าสุดเจ้าที่ทางด้านกรมอุตุก็บอกว่ามันเกิดจากรอยเลื่อนเดิมนั่นแหละครับคุณผู้ฟังก็คือรอยเลื่อนสกายที่เคยไหวเขาแล้วเมื่อปีแล้วที่ตึกถล่มมาอันนั้นอันเดียวกันแต่ว่ารอบนี้มันไหวเบากว่าและลึกลงไปมากกว่านะครับรอบแล้วนี่ไหวแรงมาก8กว่าลิตรรอบนี้แค่5แล้วก็ลึกลงไปด้วยทำให้กรุงเทพมหานครรู้สึกเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองอ่อนเหมือนเดิมครับกรุงเทพก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมเพราะกรุงเทพข้างล่างมันเป็นโพรงหมดแล้วนะครับเขาไปเจาะไปขุดไปทำลายมันนะฮะเอาจริงกรุงเทพมหานครนะข้างบนก็น่ากลัวนี่ไม่ได้ว่าให้นะฮะข้างบนคือรถไฟการเดินทางก็น่ากลัวข้างล่างก็เสี่ยงกับหลุมยุบต่างๆมากมายนะบนฟ้าก็กลัวตกลงมาใส่หัวนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างแขวนอยู่บนเส้นได้เมื่อคุณอยู่กรุงเทพมหานครใครจะไปคิดในแง่ทรายแล้วขับรถอยู่ดีๆรถจะมาชนตู้มตายอ่ะใช่ไหมจากคนเสพยาที่ขับรถใช่ไหมสองข่าวนี้มันเชื่อมต่อกันได้นะนะวันดีคืนดีข้างล่างเป็นโพรงทะลุลงไปอีกนะฮะแผ่นดินไหววันดีคืนดีตึกถล่มโอ้โหนี่คือชีวิตที่ดีที่ลงตัวที่กรุงเทพมหานครนะฮะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังสองเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดในกรุงเทพเนี่ยติดๆกันเลยนะฮะนะรถไฟชนคนตายแผ่นดินไหวอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวว่าดีเจครับได้ยินข่าวว่าเขาไปเสพยาอยู่ในรถห้องน้ำเลยไม่ได้ควบคุมรถขบวนรถตู้ออกมารถชนเลยกำลังดีดพอดีอ๋ออย่างนั้นเหรอจะไม่ได้ตามข่าวดีนะพี่อลงกรณ์วันนี้เจครับผมขับประมาณ20นาทีผมขับผ่านมา20นาทีจุดนั้นยังหันไปบอกแฟนเลยว่ารถไฟไหมอ๋อโอเคใช่ไหมคือพี่เขาบอกว่าเมื่อ20นาทีที่แล้วนะพี่อลงกรณ์เขาขับรถผ่านจุดนั้นพอดีนะครับไปบอกแฟนอยู่เอ๊ะรถไฟจะมาหรือเปล่าน้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมปรากฏว่ามาพอดีแล้วก็ชนพอดีนะฮะก็เลยเป็นข่าวใหญ่ประจำวันที่ผ่านมานะครับอ่ะสองข่าวสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ต่างจังหวัดมีความสุขแล้วนะฮะอย่าไปขวนขวายเข้าอยู่ในเมืองหลวงเลยอยู่กับปัจจุบันนะฮะอยู่อุบลอยู่บุญทะลิกอยู่ขอนแก่นโคราชทำไมแง่ซาอยู่อุบลหนองคายศรีสะเกษอยู่กับสวนกับไร่แล้วมีความสุขอยู่กับป่าเขาป่าอ้อยสวนยางนี่แหละฮะต้องไปขวนขวายจะไปอยู่ในเมืองหลวงเอาชีวิตไปขวนบนเส้นได้อย่างเมื่อกี้ที่เจอดูข่าวอ่ะป้าที่เขาเสียชีวิตนะฮะเขา
ป็นคนอีสานนี่แหละไปทำงานที่กรุงเทพนั่งมาในรถเมย์ปรากฏรถชนแล้วก็ตายไปเลยไม่ล้ำได้ลาอะไรสักอย่างเลยนะฮะนี่คือความน่ากลัวของเมืองหลวงเมืองใหญ่เนาะนะฮะอ่ะโอเคก็นำมาฝากคุณผู้ฟังรายการเป็นข่าวนะฮะในช่วงค่ำคืนนี้นะครับนะคนขับรถเมย์ประมาทคนขับรถไฟเป็นแพ้ว่าไปไงทรายประมาทร่วมกันนั่นแหละแต่ที่ผิดจริงๆคือคนขับรถไอ้รถไฟอ่ะเรื่องนี้นะดีเจวินรู้สึกว่ามันทำแม่งแต่ก่อนหน้าแล้วเพราะว่าในระยะนี้มันสามารถหยุดได้มันสามารถหยุดได้นะฮะ 2-300 เมตรมันหยุดได้เพราะดีเจวินดูในรายการตลอดที่เขาพาทัวร์นะแง่ทรายเวลาเขาเจอวัวเจอควายนะเขาจะวอร์กันข้างหน้ามีฝูงวัวนะเขาจะชะลออันนี้คือคนรถไฟที่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็มองซ้ายมองขวาแต่นี่แปลกก็คือหมายว่าไม่สามารถหยุดได้สติไปไหนนะฮะเสพยาอะไรเงี้ยในคลิปต่างๆที่เราอยู่นดูเห็นนะวัวเขายังหยุดได้เลยวัวเดินผ่านเขายังหยุดเอี้ยได้เลยนะฮะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเนาะโยว่าชอบเสียงอึ่งอ่าง

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่านะครับมีชื่อว่าใบไม้ครับเพลงจากวงฟลายเดี๋ยวเคลียร์เพลงก่อนนะครับเพราะว่าค้างหลายเพลงเลยนะพี่สนอภิสนและพี่เสกรอฟังละเนี่ยก็ยังเป็นเธอรอนานแล้วยังไม่ได้ฟังเลยนะครับก็ยังเป็นเธอที่ติดอยู่ในใจไม่เคยจางหายไปตามกาล

ายังเป็นเธอนะครับเพลงนี้เลยนะจ๊ะเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยนะฮะของวงเลยนะวงแอคอาร์ตนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาด้วยนะฮะเติมให้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้แล้วกันโอ้โหมาคุงฝากข่าวมาอีกละอย่างยาวมาคุงใช้ได้ใช้อ่านแบบให้หมดเลยใช่ไหมนะครับอ่ะพี่โอ๋ว่าดีใจครับวันนี้มีข่าวหลายอย่างทีเดียวนะฮะนอกจากเรื่องบอลแล้วนะฮะบางทีเป็นคนเจนดีเป็นคนจนดีกว่าแต่ไม่ต้องไปเป็นคนรวยแล้วเจออะไรแบบนี้เรื่องซายสกอตใช่ไหมนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนกำลังติดตามกันอยู่นะฮะก็คือเขาเหมือนกับโดนกระทำชำราวตั้งแต่ตอนเป็นเด็กอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เก็บไว้ในใจตลอดแล้วก็มีเหมือนจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นถ้าเรื่องมันแพร่พลายออกมาอย่างนี้นะฮะเขาก็เลยเลือกที่จะออกพูดมาต่อสื่อซายสกอตนะฮะอะไรอย่างนั้นเออนะฮะรอติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสังคมเดี๋ยวนี้มีหลากหลายรูปแบบแล้วก็ความน่าโกงสังคมอะเนาะยุคปัจจุบันนี้โดยเฉพาะเมืองหลวงเมืองใหญ่มีทุกรูปแบบเลยอยู่บ้านอยู่ที่ของตัวเองดีกว่าและมีความสุขมากกว่านะฮะปัญหาสังคมไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องราวของรถไฟชนกันนะฮะแผ่นดินไหวต่างๆปัญหาสังคมอื่นๆด้วยนะในเมืองหลวงเมืองใหญ่ปัญหามันเยอะมากคุณผู้ฟังการทะเลาะเบาะแว้งกันต่างๆมากมายนะฮะนะครับพี่สุเมธว่าดีเจครับขออีกเพลงหนึ่งนะฮะแขวนอยู่บนบ้านอยู่ที่ของตัวเองดีกว่าและมีความสุขมากกว่านะฮะปัญหาสังคมไม่ได้เป็นเฉพาะเรื่องราวของรถไฟชนกันนะฮะแผ่นดินไหวต่างๆปัญหาสังคมอื่นๆด้วยนะในเมืองหลวงเมืองใหญ่ปัญหามันเยอะมากคุณผู้ฟังการทะเลาะเบาะแว้งกันต่างๆมากมาย

โอ้โหยังมันทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะมันมันจังเลยนะฮะคำแรงแทงใจได้ขอมาจากดื้อครับดื้อตอนนี้ขอเคลียร์เพลงก่อนที่ขอไว้จากดื้อนะครับ

0: ฮะจบไปกับเพลงของไดโนฟินนะครับเพลงที่มีชื่อว่าได้ยินไหมที่ขอมาจากสาวบัวนะบัวอยากฟังนะฮะบัวว่าขอบคุณสำหรับเพลงเพราะด้วยนะฮะมีหนึ่งสายมารอแล้วตอนนี้เรามารับสายหน้าไมค์สักสายกันดีกว่าช่วงนี้นะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมพี่วิน
0: สวัสดีครับพี่นินกำมะเทพเคที
1: ครับผม
0: หายหน้าหายตาไปไหนมาครับ
1: ผมหายไป3วันเองครับผม
0: แค่3ไปทำอะไรมาฮะ
1: ทำงานมาครับผม
0: ทำอะไรบ้างฮะเล่ามาหน่อยสิ
1: โอ้พอดีไปเดินป่าเดินป่าก็ไปพักค้างคืนมา2วัน3คืน
0: ฮะ
1: ครับผม
0: ไปเดินป่าครับที่รับภาพที่เราส่งมานี่คืออะไรฮะที่ส่งน่ะคืออะไร
1: อันนี้ผมให้พี่วินเฉยๆมีอะไรครับ
0: อ๋อส่งไปกันให้ดูมีหมาด้วย
1: น้องสาวน้องสาว
0: อ๋อน้องสาว1ตัวนะฮะครับโทรมาหน้าใหม
1: ่ก่อนเลย
0: ฮะ
1: ครับ
0: แล้ววันนี้อากาศเป็นไงบ้างทางนั้นน่ะฮะ
1: ก็ร้อนครับกลางวันร้อนครับ
0: ร้อนละอุ่น
1: ตอนน
0: ี้
1: ร้อนไม่ตกเลยครับจันทบุรีสายดาวฝนไม่ตกครับ
0: จริงๆแล้วถ้ามันอยู่ในป่าในเขาน่าจะตกมันก็แล้วแต่ทิศทางลมที่มันพัดด้วยเนาะว่ามันพัดไปทางไหนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้พี่ดินจะขอเพลงอะไรฮะ
1: วันนี้ขอเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอครับเมื่อกี้ฟังไดโนฟิตแล้วก็ยาวเลยคราวนี้
0: ได้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเนาะให้ใครไหม
1: ก็ให้มินนี่แล้วกันครับ
0: ไม่ให้มินนี่แล้วกันแหมได้เลย เดี๋ยวเปิดได้นะ
1: โอ้แฟนเขาเคืองหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: ดาหรือเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่นินบอกว่าฝ่ายกับมินนี่กันมินนี่บัวมีคนไม่ได้ยินใครไม่ได้ยินหรอใครไม่ยินนะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันในช่วงเวลาค่ำคืนนะฮะอันนี้คือเพลงที่ขอมาเนาะหนึ่งเพลงเพิ่มเติมมาเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะเมื่อกี้มีของมาร์คคุงเมื่อกี้มาร์คคุงฝากข่าวมาด้วยข่าวกับวงการฟุตบอลเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังมาร์คคุงมันยาวมากนะมาร์คคุงนะมันยาวมากเลยนะเดี๋ยวจะอ่านครบจบไหมเนี่ยมาร์คคุงนั้นมันไปก๊อปปี้มาจากไหนเนี่ยนะฮะฝากข่าวสาวเกี่ยวกับฟุตบอลเล็กๆน้อยๆหน่อยครับเดี๋ยวจะอ่านให้กันนะเดี๋ยวจะอ่านให้ในเรื่องราวของฟุตบอลกรุณาปัดมาด้วยนะยาวเวอร์นะฮะอย่างนั้นเดี๋ยวฟังหนึ่งเพลงเอาอะไรไหมไม่รู้จักฉันเลยไหมที่ขอมานะฮะไหนจะได้ต่อกันได้เนาะไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอที่ขอไว้เมื่อสักครู่นะครับใครจะส่งนักร้องมาก็ส่งได้เลยนะครับก็ส่งมาได้เลยในช่วงเวลานี้นะครับนะมินนี่เดอะพูลนะพี่โอ้นะสวัสดีพี่อั๋นน้อยตัวร้ายได้ก็แล้วกันฮะเอาเพลงอะไรพี่อั๋นน้อยฮะโทรมาหน้าไมค์สิพี่อั๋นพี่สนก็ดูข่าวไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเทพไทยเสนนันทงนะฮะ

งที่มีชื่อว่าไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอครับเพลงจากดาร์นโดฟินนะครับแล้วก็ป๊อปปองกูลด้วยที่ส่งมาในค่ำคืนนี้เลยนะพี่สนยังไม่หยุดนะฮะมีเมนูอาหารตลอดพี่สนกะจะกินให้อิ่มถึงวันพรุ่งนี้เลยเหรอพี่ฮะกะจะให้อิ่มถึงวันพรุ่งนี้เลยเหรอฮะเอาเลยครับตอนนี้ 5:35 นาทีนะครับนะครับกับวันสบายๆพี่นุ๊กครับดูเวลากี่โมงแล้วขอเพลงวงเอาขอเพลงบ้างครับไม่ต้องขอแล้วคิวเต็มแล้วนะฮะเอาเลยครับเมื่อกี้ค้างอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวก่อนนะหอมมะคุงใช่ไหมที่ฝากมานะครับในค่ำคืนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะครับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันจันทร์ที่18นะครับเดือนพฤษภาคมเนาะนะครับลงมาทักทายกันแล้วยายออยนี่ว่าหลับไปแล้วออยนะฮะมาร์คคุงส่งข่าวมาจะให้อ่านเลยไหมมางั้นอ่านเลยก็ได้เนาะอ่านเลยก็ได้มาจะได้ไม่เสียเวลาพอดีว่ามีเพลงที่ค้างอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับเจวินครับฝากข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารฟุตบอลเล็กๆน้อยๆครับไม่น้อยนะมาร์คคุงนะ4กระดาษ A4 5กระดาษ A4 นี่ไม่น้อยนะฮะมาอ่านก็อ่านมานะครับมากกว่าแท็กติกแต่คือศรัทธานะครับทำไมนะฮะอลอนโซคือคำตอบของเชลซีแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-0ในนัดชิงแชมป์ FA ครับแฟนบอลสิงห์บลูหลายร้อยคนเดินออกจากเวมบลีย์นะครับด้วยอาการผิดหวังนะทันใดนั้นเองนะครับในขณะที่นักเตะเชลซีเดินขึ้นรับเหรียญรองแชมป์อย่างสิ้นหวังนะฮะก็มีข่าวเผยแพร่ออกมาพอดีและมันก็ได้เปลี่ยนอารมณ์ของแฟนเชลซีได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือนะฮะ Here we go นะครับเชลซีบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการแต่งตั้งซาบิอลอนโซนะครับเป็นกุนซือคนใหม่โดยการแต่งตั้งกุนซือวัย44ปีถูกประกาศอย่างเป็นทางการไปเมื่อไม่นานมานี้ครับอย่างไรก็ตามมากกว่าความดีใจของซาบุกสิงโตน้ำมันครามนะครับต่อโค้ชคนใหม่คือคำถามที่ว่าทำไมโค้ชใหม่เชลซีถึงเป็นรอนโซนะครับเชลซีเข้าสู่ฤดูกาล 2025-26 ด้วยปัญหาที่หนักกว่าแค่ในสนามตัวเลข4โค้ชภายในระยะเวลาแค่5เดือน4โค้ชคือปัญหาหลักที่บ่งบอกถึงความไม่มั่นคงนะฮะไปจนถึงสัญญาณว่าภายในสโมสรมีปัญหาในระดับโครงสร้างทีมนะครับปัญหาในสนามก็หนักไม่แพ้กันครับคือเมื่อเชลซีคือทีมที่มีสถิติวิ่งน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้พร้อมกำลังจะปิดท้ายซีซั่นด้วยสถิติแพ้นัดชิงบอลถ้วยในประเทศ7ครั้งติดแฟนบอลบางส่วนถึงขั้นตั้งคำถามว่านักเตะปล่อยจอยหรือเปล่าและหากปัญหาการบริหารทีมในระดับโครงสร้างกับปัญหาในสนามยังไม่มากพอนอกสนามเชลซีก็ยังถูกแฟนบอลมากกว่า200คนนะฮะเดินประท้วงก่อนเกม FA Cup นัดชิงซึ่งสะท้อนรอยร้าวระหว่างแฟนบอลผู้สนับสนุนกับเจ้าของทีมอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในสถานการณ์เช่นนี้นะครับเชลซีจึงไม่ต้องการโค้ชแค่รู้เรื่องฟุตบอลนะครับแต่ยังต้องการโค้ชที่มีโปรไฟล์พอที่จะเข้าไปห้องแต่งตัวของนักเตะทุกคนพร้อมที่จะนิ่งเพื่อรับฟังมันจึงเป็นที่มาของคำว่าซาบิรอนโซครับตามข้อมูลจากสำนักข่าวของ BBC สิ่งที่ทำให้เชลซีมองว่าบรอนโซคือคำตอบมันไม่ใช่แค่แชมป์นะฮะบุนเดสลีกาแบบไร้พ่ายที่เขาทำได้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนแต่มันคือวิธีการที่เขาทำมันนะแต่มันคือวิธีการที่เขาตำมันต่างหากนะฮะเดี๋ยวนะเพิ่มนะฮะแต่มันคือวิธีการที่เขาทำมันต่างหากเลเวอร์คูเซนในยุครอนโซไม่ใช่ทีมที่มีเงินถุงเงินถังนะครับแต่เป็นทีมที่มีวัฒนธรรมที่ชัดมีระบบแบบแผนและสุดท้ายคือผู้นำทีมที่ดีซึ่งเชลซีมองว่าพวกเขาขาดอยู่พอดีนะที่เลเวอร์คูเซนรอนโซเลือกใช้แผน3-4 3-4-2-1ฟุตบอลของเขาตั้งอยู่บนหลักการเพรสซิ่งอย่างดุดันควบคุมเกมผ่านการคลองบอลและใช้พื้นที่นะให้ตรงกับจุดเด่นของนักเตะแต่ละคนเช่นอเลฮันโดกิมันโดที่เป็นวิ่งแบ็กซ้ายสามารถถอยลงมายืนเป็นแบ็กโฟเพื่อช่วยขึ้นเกมได้อย่างได้ถ้าจำเป็นนะฮะมากไปกว่านั้นนะครับเชลซียังตั้งใจมอบตำแหน่งผู้จัดการทีมไม่ใช่เฮดโค้ชให้กับซาบิรอนโซซึ่งมีความหมายที่ชัดเจนว่าเชลซีนั้นต้องการให้เข้ามาเขามีอำนาจและก็สถานะที่สูงกว่าโค้ชทั่วไปแม้การตัดสินใจยังต้องทำงานร่วมกับผู้อำนวยการทีมกีฬา
และแม้ชาบิบอนโซจะไม่ใช่โค้ชที่มีเส้นทางสมบูรณ์แบบจากประสบการณ์7เดือนที่เรอัลมาดริดซึ่งจบไม่สวยนักแต่เชลซีก็ไม่ใช่เรอัลมาดริดที่มีแต่ห้องแต่งตัวที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์และอีโก้นะเช่นการฤดูกาลหน้าเชลซียังต้องการเสริมทัพทั้งในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กกองกลางและกองหน้านะครับและอาจจะต้องปล่อยนักเตะบางส่วนเพื่อรักษาสมดุลการเงินนะครับแต่สิ่งที่ทีมต้องการอย่างแรกคือความเชื่อมั่นวัฒนธรรมและความรู้สึกว่าสโมสรกำลังเดินหน้าไปทิศทางที่ถูกต้องและรอนโซ่คือขั้นแรกที่นำไปถึงจุดนั้นนะครับแดดเอ็กบาลีนะครับเจ้าของร่วมเชลซียอมรับเองว่าการสร้างเสถียรภาพในตำแหน่งโค้ชคือสิ่งที่เรายังทำได้ไม่ถูกต้องและนั่นคือสิ่งที่รอนโซ่ถูกจ้างมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อันดับแรกเลยนะฮะอ๋อโอเคก็พูดถึงเรื่องราวของที่มาที่ไปนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะก็สิ่งที่จะต้องมาแก้ไขในทีมก็ชัดเจนตามที่ได้พูดไปนะฮะอาจจะมีสับบางตัวนะตกตะกักบ้างนะนี่จะอ่านสดมากเลยนะมากคงก็ส่งมายาวมากฟังฮะ5หน้ากระดาษ A4 อยู่ดีบังคับให้อ่านสิงบูบังคับให้อ่านนะฮะอ่ะจบไปนะฮะเรื่องราวของเชลซีนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยฟังแล้วโอเคไหมเรื่องนี้นี่การมาเทพ KT บอกว่าไงนะเขาเชียร์บอลเราเชียร์มวยครับอ่ะพี่การมาเทพเชียร์มวยเหรอหน้าตาไม่น่าจะเป็นมวยเลยนะถ้ามวยต้องเป็นแนวสไตล์พ่อบ้านนะเป็นสไตล์พ่อบ้าน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าห่วงคนไกลครับกันจากวงรามเกียรตินะครับที่ขอไว้โดยกันละกันตอนนี้เคลียร์เพลงกันนะอีกสักเพลงเนาะเดี๋ยวสักครู่นักร้องซ่อนแอบมาพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นนะจ๊ะตอน 5:00 นะครับใครที่จะเติมตัวนี้คืนนี้ยังทันอยู่นะฮะถ้าสมมติว่าใครยังอยู่ข้างนอกอยู่นะฮะพรุ่งนี้ขึ้นเท่าไหร่เอ่ยพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะครับในส่วนของน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ขึ้นทุกชนิดนะครับ85สตางค์ส่วนดีเซลทุกชนิดขึ้น75สตางค์นะครับก็ติดตามกันต่อไปละกันนะฮะน้ำมันขึ้นลงๆนะฮะเป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้มีคนฟังขออะไรนะวงเอาใช่ไหมพี่นุอยากฟังนะฮะเปิดให้ฟังช่วงนี้กันละกันนะครับ5:04 นนะครับ

ซึ่งเพลงว่าก้าวเดียวนะครับนี่เพลงของวงเอานะครับเพราะเลยเพลงนี้นะฮะพี่สนส่งเมนูมาอีกละปลาหมึกปิ้งนะครับพี่สนที่พี่กิฟต์สนกินทั้งหมดเลยนะเป็นเมนูได้2วันเลยนะพี่สนนะพี่สนสามารถกินได้ในคืนเดียวทั้งหมดเลยทีเดียวนะฮะลาบทั้งลาบนะครับแหมทั้งมาม่านะพี่สนกะว่าจะกินและอิ่มในรอบเดียวเลยล่ะฮะโอ้เนี่ยนี่กำลังปิ้งปลาหมึกอยู่นะฮะแหมได้ใจวิ่งกินขนาดนั้นคือกินเผื่อเลย1วันเต็มๆนะฮะพี่อันน้อยตัวร้ายลงมาแชทนะครับใช้แอคเคาท์ว่าอยู่ในโลกของความเป็นจริงเหรอฮะทำไมรีบหลับพี่อันอย่ารีบหลับทำไมบีกรูก็มาในค่ำคืนนี้นะฮะอย่าเพิ่งหลับสิอันอันก็ทำเป็นหลับเฉยจริงๆไม่หลับหรอฮะแอบซุ่มอยู่นะฮะมิ้นมาแล้วนอนได้นะฮะเอาละครับช่วงนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วอีกสักเพลงดีกว่าเดี๋ยววันนี้มีนักร้องสัก2คนไม่ได้เห็นบีกรูโผล่มาด้วยนี่ใช่ไหมบีกรูหายหน้าหายตาไปนานมากเลยรอบนี้โผล่กลับมาอีกรอบนึงนะฮะ

ในค่ำคืนวันสบายๆตรงนี้เลยนะครับอากาศร้อนเสือกเกินพี่อ่านเอาเพลงนี้ให้พี่อ่านละกันนะไม่ต้องหาคำปลอบโยนสุดท้ายเธอก็ไปเพลงนี้ให้พี่อ่านดีกว่าอยู่ในโลกความเป็นจริงเนาะหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาฟังนักร้องซ่อนแอบกันนะครับจะเข้าเที่ยงคืนแล้วนะบีก้าบีก้า

ไมต้องหาคำปลอบโยนนะสุดท้ายที่เขาจากไปนะนี่คือวงคิวนะครับที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยนะครับมองดูเวลาแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของเที่ยงคืนพอดีเลยหลายคนก็บอกว่าวันนี้เพลงเพราะจังเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ล่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังทางแอปทาง FM กันก่อนแล้วกันเนาะนะครับจะเข้าเที่ยงคืนพอดีเดี๋ยวไปฟังนักร้องวันนี้ยายบีกะลูเธอส่งเสียงมาด้วยนะครับจริงๆนะที่จะเป็นเตรียมอีกเพลงนึงวันนี้ยายบีกะลูแต่ว่าเธออีกส่งอีกเพลงนึงมาหรอก็ได้นะฮะจะได้ไม่ต้องเจอลิขสิทธิ์นะฮะนะครับอ่ะให้พี่สนให้พี่เสกฟังสักท่อนหนึ่งไหมพี่เสกว่าอยากจะฟังเสียงยายน้องบีกะลูนะฮะนี่ๆให้ฟังสักท่อนหนึ่งอ่ะเพลงนี้ไม่เพราะกว่า

ใจบิ๊กลูนะบิ๊กลูนางไม่ชอบเพลงนี้ว่ะจะให้เปิดอีกเพลงนึงว่ะยิ่งบิ๊กลูนพี่เพลงมันไม่เพราะนะเสียงเธอเศร้าเกินอีกเพลงนึงอ่ะมันเศร้าเกินแล้วก็ดนตรีเป็นเปียโนด้วยจะเอาเพลงไหนจะเอาเพลงเพราะพ่อเธอเหรอได้อาเพลงเพราะพ่อเธอก็ได้แต่ว่ามันไม่เพราะเท่าเพลงเมื่อกี้เพราะเสียงเป็นเปียโนนะครับแล้วก็ไม่รู้อันเมื่อกี้เพราะกว่านะฮะอ่ะเอาไปท่อนเดียวก็พอนะสำหรับเพลงนี้นะเดี๋ยวจะเป็นร่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปแอปพลิเคชันก่อนแล้วกันเนาะนะฮะทาง FM นะครับเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะกันต่อในช่วงเวลาเที่ยงคืนไปนะครับพี่สนว่ากู๊ดไนท์ด้วยปลาหมึกปิ้งห้ามแอบกินต่อนะพี่สนนะแหมแล้วเช้ามาก็กินข้าวได้อยู่นะพี่สนนะเช้ามากินข้าวได้อยู่งงมากเลยอ่ะกินยัดกระท้องขนาดนี้นะฮะแหมอ่ะบายบายนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปเนาะทางบุญทริกด้วยราตรีสวัสดิ์ครับ

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่084 045 6862 084 045 6862